0: มนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรัยวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์แมดดี้บูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: การคัดปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด ส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วยังฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวด รวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่คอยอย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันและมืออันดับ7
1: อีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันและมืออันดับ7และมือวางอันด
1: ับเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด

0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันนั้นณมืออันดับ7และมือวางอันดับ4
0: โดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันนั้นณมืออันดับ7และมือวางอันดับ4นายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโคมเมศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัทวันตาใสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชญาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทับเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากทัพนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้สิริวิทย์แพ้ให้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริ

0: เป็นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองณด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำ
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
12: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
13: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
14: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำ ทร0438972850854648921 Shipper Center, Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
15: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5

วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-3318เด้พี่น้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-7004 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์

0: รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: โลกวางโพลีแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอด

0: เวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: 帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพอใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงย้ำยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาย้ำยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านได้ใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศรีบ่
1: ภูมาศรีครับ
0: ภูมาศรีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีหลีว่ะ
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยโอ้เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ไสนี่มาแต่อำเภอ
1: มาตามอำเภอครับพอดีครับมาพ่อกับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ่
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าโดนผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี
1: ้แต่ก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โหใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นั่นกะเซาจังซี่แม
0: ่โ
1: หแบบงามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็นักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิเสียได้ไง
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอมผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนอยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามา
1: ลองเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักเลย
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊บมันจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นล่ะเริ่มมาอยู่ได้บัดที่นี
0: ่ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยบั่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บ้านนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เข้า4ตันกว่ามั้ย
0: ไร่4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไร่ละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับไร่ละตันเลยเด
0: ้ถือหงถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพอนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ล้มได้โซเลพัดเยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: บ่จาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เลี้ยวเห็นอยู่น
0: ี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีอีหลีครับโซเลพัดครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตี้ยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้อย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตี้ยนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิกค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิกค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิกค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิกจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิกค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิกค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพอยแม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องแม่นหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลแม่นหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังได้เป็นหยังสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋บ่ต้องคิดยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องคิดยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได๋บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋ยันนี่โนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีจะเลื่อนเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านไฮหว่านหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนหน่อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอ้แม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล็งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เชื่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับอีกเทื่อนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุด โซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ต้นกำเนิดของฮิวมิกถ้าเราย้อนกลับไปที่70ล้านปีที่แล้วจะมีการสะสมของซากพืชซากสัตว์ล้มตายก็จะเกิดเป็นซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมมาเป็นหลายล้านปีการทับถมต่างๆจะเกิดการย่อยสลายขึ้นจากฝีมือของจุลินทรีย์แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินผู้ย่อยก็จะกลายเป็นผู้ถูกย่อยหมุนเวียนกันไปเป็นล้านล้านปีการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันส่วนหนึ่งจะเป็นแร่เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดต่างๆเช่นถ่านหินก่อนจะเป็นถ่านหินก็จะเป็นแร่แร่ลิโอนาไดต้นกำเนิดของฮิวมิกมาจากแร่ลิโอนาไดซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอายุยาวนานกว่า70ล้านปีเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จนอัดแน่นอัดตัวกันกลายเป็นหินแร่แล้วแร่ลิโอนาไดมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยฮิวมิกฟลูวิกฮิวมัสฮิวมีนโพแทสเซียมไนโตรเจนแล้วก็จุลธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จับตัวกันในรูปของแร่อย่างแน่นหนายังไม่มีกระบวนการคัดแยกออกมาและด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็จะมีการสกัดเอาแร่ลิโอนาไดให้กลายมาเป็นฮิวมิกและส่วนประกอบองค์ประกอบของสารฮิวมิกก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนโพแทสเซียมออกซิเจนกัมมันถันไฮโดรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็มีจุลธาตุอื่นๆอีกค่ะและทั้งหมดก็คือที่มาของฮิวมิกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อไออยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อไออ้ายเน
1: า
0: ะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเน
1: า
0: ะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกแค่ไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่อ
0: ยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน่อีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอามิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพันนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพันเข้าทางงามอีหลีบ้านถ่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไผพันมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บัดใช้โซเลพันมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันมาเป็นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดเป็นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้วยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: วานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อยๆ
1: ใช่ได้โดน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าค่านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพาดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: เพราะถึงเดิมผลผลิตได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด
0: ้ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันว่าสิใส่ต่ออยากให้คุณพ่ออ้ายนี่

0: ผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี้
1: ครับ
0: เออให้ซื้อโซเลพาดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใช้ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ำนั่นละ
1: ครับ
0: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพาดนี่ได้กำไรออกมาหลาย
1: ครับผม
0: หกไร่ได้แปดอู้บุญ
1: ครับผม
0: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่น้ำผมเนี่ย
1: ครับผม
0: พอว่าเข้าเป็นเกษตรกรน้ำกัน
1: ครับ
0: เข้าหาแนวจังสี่ละมาใส่
1: ครับผม
0: ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
0: อ
1: ยู่บ้านหนองนูทอง
0: บ้านหนองทองหมู่2
1: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองสีจังหวัดกา
0: ฬสินธุ
1: ์ครับผม
0: นะครับ
1: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายอยากให้ดินร่วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
0: มิ
1: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
0: ้ครับ
1: มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ม
0: าใส่น้ําผมเบิ่งด้วยครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโ

0: โพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชว์ก็พี่สิบอกขอให้ดวงถึงองค์ไม่พอได้มาสู้ชมพี่ยืนงามจนสิ้นถิ่นได้เงินไปประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียง

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: พอพักหลังมานี่นะครับปุ๋ยเคมีเริ่มมามีบทบาทเริ่มมามีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับเฮ็ดให้ดินเสื่อมโทรมมันเสื่อมโทรมจังได๋ว่าติพี่น้องการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ละปีใส่หลายๆเข้านี่โอ้ยมันเฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามถึงตัวพี่น้องเพราะว่าฟิลเลอร์ที่เขานํามาปั่นก่อนเคมีนี่นํามาเป็นส่วนผสมนี่ส่วนมากเขาสิใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับเอาอีหยังก็ได้ครับมาผสมให้มันเป็นฟิลเลอร์เขาเอิ้นว่าส่วนเติมเต็มนะครับเติมเข้าไปในกระสอบปุ๋ยให้มันได้ปริมาณที่ผ่านเกณฑ์กำหนดว่าท่านพี่น้องนะครับลังเทือพี่น้องบ้านเฮาก็ว่าโอ้ยเขาขีดดินพ่นแล้วมาปั่นให้ขีดดินพ่นก็ได้คือกันครับบ่ผิดว่าแต่ตัวเลขที่จดสูตรของเคมีตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดนะครับก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายนะครับปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้าใส่หลายกว่าเก่าอีกนะครับสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบเนาะพี่น้องเนาะผมเอกโซเลอยากสิให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวบ่แม่นบ่ให้ใส่เด้ครับปุ๋ยเคมีนี่บ่แม่นว่าบ่ดีเด้พี่น้องก็ดีอยู่บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีบอกง่ายๆนะครับผมเอกโซเลเลยอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มให้ปาเคมีดอกครับให้เหลือไว้คือเก่านั่นล่ะแต่ว่าเหลือไว้จำนวนหน่อยลงนะครับแล้ว2กระสอบที่หายไปผมเอกโซเลนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาเป็นส่วนผสมซะเด้นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอาไปโคเลใส่กันเอาไปผสมกันกับเคมีที่พี่น้องเกษตรกรเหลือไว้1กระสอบนั่นล่ะเฮาก็ยังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่านะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับหลังจากผสมกันแล้วหลังจากโคเลใส่กันแล้วสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับบอกถึงเรื่องคุณภาพบัดนี่โบยมันประหยัดพร้อมอีพ่ออีแม่มันประหยัดพร้อมมันดีกว่าใส่เคมีเพียวๆมันดีกว่าใส่เคมีเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวซะเด้มันดีแนวใดว่าที่1ประหยัดนะครับเพราะว่าราคาเคมีสุกมื้อนี่คันแม่น3กระสอบนี่ตีไปคร่าวๆกลมๆประมาณกระสอบละ1,000นะครับ3กระสอบก็ 3,000 พุ่นเด้แต่ว่าอันนี้2กระสอบนี่รวมกันยังบ่ถึง 2,000 นี่เด้เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนซั่นเด้ผลผลิตนี่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนฮอดมือเขียวพุ่นได้คันเป็นหน้าเขาก็ได้แต่ก็ดีพร้อมนะครับทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับสำหรับทวงไห้ทวงหน้าหัวสวนผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียด ดินเข้มดินปลูกยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกยังปลูกยังก็บ่งามต้นเป็นกะล่องกะแลงสิตายแล่บ่ตายแล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยบ่กินอาหารใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังมันสิดีจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอีพอยแม่ท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพอเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะพุ่นพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14นะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนอยู่นี่นะครับ4ไร่ครับผมน้องเมีย
0: โอ้พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะคร
0: ับใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็เมียนน้ําเขาเบ
1: ิดแม่นครับเมียนไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: โอ้นุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ําดินเฮ็ดนาก็บ่ค่อยได้เข้าเด้
0: บ่มันเป็นจังได๋
1: มันผลการผลิตก็เจ้าไร่ก็บ่ได้น้ําก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม
1: ่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาทงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ยคงมาท
1: ำก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่แหละขึ้นของไอ้ห่างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อมันโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อว่าไงดิน้องเมียนนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้วมีกนี่นะครับผมว่ามันจังไหนอีจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้วมีกเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ่
1: โอ้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนบ่ไงดิ
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้นำ
1: มันเสียศักดิ์ศรีผู้นำครับผมกันเสียอะไรก็สิมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ไรครับผม
0: เขาสิว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัววัน
1: แม่นครับ
0: อย่าเสียพร้อม
1: แม่นครับปฏิว่าผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่ดิ
0: ป๊าดนี่ล่ะเขาอานิสัยผู้นำอย่าเสียว่าตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่บัดนี้พอฟังแล้วบ่ท่านสิยังไงๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิยังไงผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้หั่นบ่ครับหนุ่มเอก
0: แม่
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอดสำนักงานเลย
0: สำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
0: โอ้ไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: สิเอามาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมยังหมดตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่เพิ่นอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่จากของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่ใส่กัน
1: เอามาคุเล่ใส่กันเด้อครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ่
1: เพราะผมหวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
0: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่นครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่พวกบ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พอผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อมั้ยครับผม
0: ครับผม
1: เลยว่าเออมันพอต้องมาลองใช้นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายครึ่งตัวครึ่ง
0: โหได้เพิ่มขึ้นอีกครึ่งตัวครึ่ง
1: แม่นครับผม
0: ปาดคือองค์ถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลิตเพิ่มขึ้นครึ่งตัวครึ่ง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเฮ็ดยังไงมันก็ต้องได้ไร่ละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไร่ละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทําก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทําก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: บ้านนี้4ไร่นี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่สูตรพ่อใหญ่อ้ํานี่ล่ะ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปัง4ไร่นี่ได้เข้าประมาณสักตันครับ
1: บ่ได้5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไร่ละตันกว่าผู้ต
1: ้นแม่นครับถึกไร่ละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่าหนุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับบอลลูมได้อีเมียพอถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเฮาเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนสวยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้นะครับล้วนสวย
1: ครับ
0: นี่เข้าเป็นเอียดบ
1: ่เข้าเหรอครับผม
0: เอียดก็เข้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าเจ้าของน่ะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาร์ทคือใหญ่หำนี่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับผมเบิ่งแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาร์ทนะครับอะมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม่แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมบอกแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โ
1: อ้ครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นําชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เชื่อให้นํามาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านใดเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเทื่อนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบนนะครับซื้อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ 196/1 หมู่ที่14ตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเอียดดินมีปัญหาดินบ่ลุ่นซุยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475
1: ทุกมื้อนี้นะครับกลไกการตลาดนี่โอ้บ่ได้ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเด้ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านําเขาเขาให้จักบาทก็ได้ว่านําเขานะครับเรียกร้องบ่ได้เขาว่าความชื่นเท่านั้นเท่านี้ก็เอาตามเขาเขาฮักค่านั่นค่านี่ก็เอาตามเขาคันซ่าตอบได้ก็สิอยากบอกว่าโอ้ยปีนี้ข่อยลุบทึนอีกแล้วลุบทึนอีกแล้วก็สิว่าไปตัวน้อยอีพ่ออีแม่นะครับโมเมนต์แต่เรื่องของราคาโมเมนต์แต่เรื่องของกลไกการตลาดครับเรื่องของธรรมชาติก็คือกันมีผลหลายหลายมีอิทธิพลหลายกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบางปีก็ประสบปัญหาภัยแล้งบางปีมันลื่นทื่อเท่ามาแนวฝนตกบ่จักมือน้ำท่วมจ่อยนะครับเรื่องของธรรมชาติเก่าแน่เอานอนบ่ได้คือกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เฮาควบคุมได้สิ่งที่เฮาสิปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนได้นั่นก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรใส่อยู่ทุกมื้อนี่หลักๆเลยก็สิเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับเป็นเคมีตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่ายอดฮิตอันดับต้นๆยอดฮิตอันดับหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือยูเรียมากมากยูเรียนะครับเป็นยังคือมากกว่าที่ท่านอกท่านใจวานลงไป 2-3 มือเขียวหลึ่มเลยท่านเด้แต่ว่าเขียวแหล่เขียวรอแม่งได้บานแต่ว่าก็ยังใส่อยู่อาจสิบ่มีตัวเลือกหรือว่าอาจสิยังติดอกติดใจกับความเขียวอยู่นะครับสำหรับยูเรียนะพี่น้องเดี๋ยวผมเอกโซเลสิบอกฟังนะครับยูเรียอยู่ในดินได้ประมาณ19วันเอาง่ายๆซะไปอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์วันไปได้อาทิตย์ที่2ใบเริ่มเหลืองแล้วนั่นล่ะพี่น้องเกษตรกรก็ฮู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังอยากใส่อยู่คือเก่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มักเขียวนะครับหรือว่ายังติดอกติดใจอยู่กับปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปผมเอกโซเลมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีแนวดีๆมาเว้าให้ฟังนะครับบ่ได้ให้เลิกใส่เคมีครับให้ใส่คือเก่าแต่ว่าให้ลดจำนวนลงจากเคยใส่ 3-4 กระสอบก็เหลือไว้จักกระสอบนึงนะครับแล้วส่วนที่หายไปส่วนที่เสียไปให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมมาโคเลใส่กันกับเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสิเป็นยูเรียก็ได้หรือว่าสิเป็นสูตรใดก็ได้ที่อีพ่อไอ้แม่พากันมักพากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามากระสอบนึงนะครับแล้วมาโคเลใส่กันในอัตราส่วน2:1นะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับสามารถวานได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นทุนลงหลายนะครับแล้วคันเว้าถึงความเขียวนี่ที่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับพอโคเลเข้ากันแล้วปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่วานลงไห่ลงหน้าลงหัวลงสวนนี่ที่เขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวไว้เขียวท่านอกเขียวท่านใจเขียวจนหอดมือเขียวจนเป็นตะย่านแต่ว่าบ่ได้เขียวแหล่บ่ได้เขียวรอแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ว้ายผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าเขาที่เคยเฮ็ดหน้าเขาได้600กิโลนี่ที่พอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนี่ที่ว้ายไร่นึงได้เป็นตันนะครับพืชไห่ก็บ่หยอกได้อีพ่อไอ้แม่อ้อยมีแต่ลำทอแขนพี่มันสำปะหลังมีแต่หัวทอแข้งนี่ตัวเปอร์เซ็นต์แป้งก็หลายเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงยางพารานี่กรีดมีด2มีดนี่เต็มกระโปรงพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโกกหิ้วนะครับ ขีดแต่ละเทือนี่น้ำยางไหลน้ำมีดลิดผุนเราบ่ธรรมดานะครับลอกเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับมันเสียให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงนะครับต้นพืชบ่แข็งแกนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับและที่สำคัญแม่งบ่มากวนกิดกวนใจนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ

0: อนนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ตาก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไมอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: จ้
0: าสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ฉันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เฮ็ดหน้าจังได๋คุณแม
1: ่ไล่2งานจ้ะ
0: โอ้ยเฮ็ดเข็ดแขนเลยตัวไล่2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไล่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าข้าวของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินก็แข็ง
0: ดินก็แข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งก็กวน
1: จ้ะ
0: ดินก็แข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคาก็แพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
1: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ 30-40 นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โอ้30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะจ้ะ
0: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บาดนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีแม่แวว
1: ฟังวิจัยอยู่จ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: ห่วยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยที่ฟังที่แรก
1: จ้ะกะเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังซี่บ่
1: จ้ะ
0: แต่ว่าหังอยากลองใส่
1: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกมันบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพันมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แมนจ้ะ
0: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แมน
0: บันนี่เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บันนี่ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเปลี่ยนยังไงแน่บอกเพิ่นฟัง
1: มันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โอ้ดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
0: โอ้เขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โอ้เขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บ้านนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี
1: ่จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นตัวนี
1: ่
0: ถือโอกถือใหญ่บ่ยายแวว
1: ถือโอกถือใหญ่อยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่แหละ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงรถเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโอกถือใหญ่ยังสิอยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกเพิ่นฟังคักๆกันไหนแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกับหันมาใส่น้ำกันจ้ะห้ามนี่ลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มันจะห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตได้แม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ำกันโซเลพัด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีของเพิ่นนี่ลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสัง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริคุณส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชน

0: ียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงเอ้ยบ่ได้มาสู้จบอีกงานจนสิ้นที ันเสียงฝ้าห้องตึกครับผู้กระดึงไปเฮ็ดบ้าคือเก่าจังไงระวันเสียงฝ้าห้องตึกครับผู้กระดึงไปเฮ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: าวตะหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ลายโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถิ่นชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกลิกตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวเดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมวลซื่นช่วงเวลาความสุขสนุกสนานใน5ภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีโดยดีเจพอเพียงมุ่งทำดีผู้ดำเนินรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังกะพันขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอใกล้เคียงขอบพระคุณที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อไก่ไต่ตารางเล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุกทำดีนำเนื้อรายการโดยทั้งสันติเก่านั่งตาเลื่อมเมาเว้ากับพี่กับน้องยุบประจำบอกให้ขาดกราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่อาการสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้าบัวดินตราบนานเท่านั้นสาธุขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขุนสู้คนที่ส่งกำลังใจเข้ามาที่0652561558 0652561558ขอให้สุขุสุขนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีและก็ตลอดไปสาธุมาครับพี่น้องครับมาฟังเพลงมวลๆน้ำกันนะครับน้องอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดพิเศษครับ0652561558สายแรกแหกหมานที่ได้ตั๋วเครื่องบินไปครับนะครับผมร้อยเอ็ดล่องคำคนละ2ที่นั่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาคือเบาๆเนาะบาดีเนาะฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
1: จ้าได้ยินอย
0: ู่จ้าโอเคได้ยินแล้วครับได้ยินแล้ว
1: จ้ายินดีขอฟังเพลงเลย
0: เพลงใดครับเพลงใด
1: เก่าก็ยังรอนะลูกเด้อ
0: ยังก็
1: แฟนเก่าก็บ่เฒ่ารอเด้อ
0: แฟนเก่าบ่เฒ่ารอเนาะ
1: จ้าเพลงนึงก็เพลงที่ทานไฟหนึ่งด้วยใต้เถียงนะลูกบ้านซักแม
0: ่โอเคจ
1: ้ามาขนมหาไม่เด้อป้าให้ทุกเพลงทุกท่านอยู่นี่กับแม่ทำไทยนะเด้อ
0: ครับผม
1: ไอ้นั่นลูกสาวบ้านบ่ลูกของไอ้เด้อ
0: ครับผมครับ
1: พ่อแม่เสียร้ายแล้วป่าเสริมป่าเรียนไอ้เด้อ
0: โอเคครับผม
1: ไปเอาบุญเอาเด้อมานี่เด้อบ่ได้ไปเอาบุญบั่งไฟกันไหนไปนะครับ
0: บุญบั่งไฟทางไหนแม่
1: เอาบ้านนั้นเรียนเอาบ้านนี้หมู่บ้านนั้นด้านบ้านนั้นด้านใต้นี่นะ
0: โอ้บ้านนั้นใต้บ
1: ่จ้าแม่เรียนเอาไว้แม่ไปเอาบุญ
0: ครับ
1: บ่ได้ไปมื้อนี้จ้าเวลามือรุ่นนั่งไปดอกรุ่นต้องไปตาย
0: ครับผม
1: ต่างกันในเรื่องท่าเป็นคนแค่ใกล้ประเดี๋ยวกันนะ
0: ครับผม
1: มอบให้แม่บัวแม่หน่อยแม่น้อไม่เด้อในสมบัติพร้อมไม่เด้อ
0: ครับ
1: เพื่อนมามาในเด้อเพื่อนดอกแก้วในเด้อ
0: ครับผม
1: พร้อมจ้ากันแม่บุญแม่บุญยั่งในเด้อ
0: โอเคครับ
1: นมเทระพุ่มจ้ากันสาวส้นแดน
0: ครับผม
1: คนโยกหัวน้อยพ่อตะวัน
0: ครับผมครับ
1: น้อยเก็บผูกเลย
0: ครับผม
1: เป็ดนุ่นถึงสาน้ำตาลหวาน
0: ครับผมครับ
1: จ้าเมื่อเชียงตาน้อยพ่อไม่ผมพ่อไม่ไล่ไม่เด้อ
0: ครับผม
1: ลูกกะจะนั่งคอยนาไม่รอรอเหมือนเดิม
0: โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ0 0652561558นะครับเด้อ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังกับฝากไปหาคุณแม่สวยรอบสองสายป้าแดงคุณแม่บัวไข่บั่นสายป้าแดงน้ำแน่เด้อนะครับผู้บ่าวเมืองนาหรือว่าที่เป็นบ่าวเสกฮอตะวันน้ำแน่พร้อมกับเจปุกคนงามนะครับหรือว่าที่เป็นทั้งผู้บ่าวหนองแค้นแดดดอนจันจักไปทั้งใดเอ้าฝากไปหาทั้งสาวแสงนิอ่อนคนงามน้ำแน่พร้อมกับแม่นางซอยสิบหาหรือว่าที่เป็นแม่สูแล้วก็คุณยายไหวคำหมักไงละกาทีมงานนะครับเพชรพลคำคอมโบโดยคุณพ่อเคนนิวเพชรนะครับ

0: เพ็บเพ็บฝากไปเหอคุณมาเสริมคุณแม่ล้านครับน้องหนุดเนี่ยเด้อสาวหน่อยซอย18ดำเนินคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีพร้อมกับพี่น้องแฟนเพลงพระราการสู้ขู่สู้คนครับบ่ว่าจะเป็นประธานนนศึกษาทุนก่อยังไงหรือว่าจะเป็นสาวโยโกคนงามพร้อมกับไพหวานหรือว่าจะเป็นน้องชนแดนพี่น้องแฟนเพลงพระราการอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ทางใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะฝากไปหาคุณแม่มาม่าน้ำในเด้อฝากไปหาพี่น้องอยู่ทั้งเต่าง้อยฟังอะไรบ่เนาะเต่าง้อยมือนี่นะครับทั้งเต่าอำเภอเต่าง้อยจังหวัดสกลนครหรือว่าสิเป็นนะครับพี่น้องทั้งบ้านบ่อนเขียวคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านบ่อนเขียวพุ่นละเนาะอ้าวพี่น้องทั้งคำพะอุงหรือว่าจะเป็นโคกสมบูรณ์นะครับป่าสนบ้านโคกสำราญยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: ไอ้ล้อน้องสายฝนเนี่ยจ้า
0: ล้อค่อยน้องอยู่สายฝนเนาะ
1: จ้าค่อยน้องสายฝนนะจ้า
0: ครับ
1: ร้องเพลงไหนวะจ้า
0: เอาร้องเบิ้งร้องเบิ้ง
1: จ้าเพลงแจกกันนะจ้า
0: โอเค
1: จ้า
0: ครับ
1: น้องศึกษาเนี่ยเลยจ้า
0: ครับผม
1: ตัวเอาน้องแหลงน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับ
1: เป็นคุณแม่มาน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผม
1: สารหวานน้ำเนี่ยจ้า

0: เนี่ยสุดยอดอีหลีครับคืนหน้ามากราบพ่อครับผม
1: ครับผมให้เล็ดหน้ากันเลยเห็นกันแค่คือเห็นต่อแม่ผมบอกพี่ไอ้
0: แมนตัวครับแมนตัวครับผมเพลงนี้มันสุดยอดอีหลีเพลงนี้
1: เอ็นแค่แค่คือพ่อแบบเอ็นต้องพ่อแม่
0: แมนนะครับผม
1: พ่อครับเอาเงินยันมาให้แสงก่อนเป็นไว้เด้อ
0: ครับผมครับ
1: ผมสุดท้ายนะครอบหน้าไม่ดีเจหรือพวกแกก็หลบแล้วนะเด้อครับ
0: ขอบคุณครับผม
1: อย่างสุดท้ายมองหน้าว่าดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูก
0: ครับผม
2: สาวบางสร้างได้ด้วยลูก
0: สาวบางสร้างได้ครับผม
2: ทุกอย่างทุกสายเลย
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีลูก
0: สวัสดีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องครับเอาไปขอบคุณสปอนเซอร์เฮาซะก่อนนะครับจังไปฟังเพลงครับตอนนี้เวลา 11:47 นาทีต้องไปขอบคุณที่นะครับผมร้านชิปเปอร์มอลล์ครับร้านชิปเปอร์มอลล์นี่สปอนเซอร์รักสปอนเซอร์ใหญ่รายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับร้านค้าสินค้าของเพิ่นก็มีแต่สินค้าที่มีคุณภาพขายดิบขายดีให้ว่าเป็นศูนย์รวมนะครับให้แม่นอยู่กรุงเทพก็ซ้ำกันกับเซ็นเตอร์พอยต์นะครับพี่น้องครับนะครับเปรียบเทียบร้านชิปเปอร์มอลล์นี่ซ้ำกันกับเซ็นเตอร์พอยต์อยู่แถวๆสยามนะครับเนาะนะครับผมราคาให้แม่นร้อยเอ็ดก็เป็นโรบินสันร้อยเอ็ดพุ่นละครับพี่น้องครับแต่ว่าอันนี้เป็นซุปชิปเปอร์มอลล์ร่องคำศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรไตรจีหรือว่าที่เป็นพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอยกให้สีเบเยอร์นะครับมีทั้งทาสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีอยากทาเสื้อทาซานทาบ้านทาซองให้สีงามสดใสนะครับมองเห็นแต่ไก่นะครับเหลื่อมมุ่งมุ่งเป็นแต่หุ้งเฮืองเหลืองเหลื่อมเป็นแต่เจริญไปหน้าต้องสีเบเยอร์นะครับเด้อที่ร้านชิปเปอร์มอลล์นอกจากนี้ทั้งร้านเพิ่นกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจขอพี่น้องเช้าเพื่อร้องคำนะครับโดยคุณปวีณาเปานาเรียงผู้บริหารยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ0813804599 0813804599พร้อมกับร้านชิปเปอร์สังกะพันกับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เรื่องนะครับผ้าจีวรสบงอังสานะครับผมอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสาโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมมาศบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางอยากซื้อพระพุทธรูปไปถวายวัดไปถวายวาไปถวายเพื่อเป็นเนื้อนาบุญในพุทธศาสนาไปแล้วครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์โดยคุณปวีณาเปานาเรียงยินดีต้อนรับ0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599นะครับเด้ออ้าวอย่าลืมกันแล้วกันครับพี่น้องครับสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์หลักอยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีดีเจพ่อเพี้ยนมาตัวนี้จำบ่ได้แล้วว่าจักปีแล้วที่ย้ายมาจัดรายการอยู่อำเภอโพชัยนี่ก็ได้รับความหักความเมตตาจากพี่น้องเยอะแยะมากมายหลากหลายมองหลากหลายบ้านเอาฝากไปหาคุณแม่สวัสดีครับผมโอ้ยมันนะครับบนมันซุ้มมานี่ทีพี่น้องครับซุ้มมันซุ้มโทรเข้ามานี่ดังวื้อๆนี่พี่น้องครับสงสัยจะเป็นพวกคอเซ็นเตอร์นะครับเด้อโทรเบอร์นี่นี่ผมพ่อมาโดนแล้วพี่น้องระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเว้าน้ําเขาโดนนะฮะเขาหาได้ความลับอีหยังไปเงินอยู่ในธนาคาร 380,000 ล้านหายไปได้ครับพี่น้องครับหั่นสมมุติว่าถ้าเขาได้ข้อมูลเข้าไปนี่นะครับนี่โทรมาแล้วมันหันดังแล้วนะครับเรียบร้อยผมก็นึกว่าพี่น้องแฟนเพลงโทรมานะครับโอ้โทรปกเบอร์โทรแปลกๆก่อนหน้านี้ก็โทรมาทีนึงแล้วนะครับแต่ว่าผมบ่รับอันนี้ผมเหมือนนึกว่าเบอร์โทรพี่น้องแฟนเพลงโทรเข้ามาอีกแล้วเบอร์นี้ล่ะระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อคุณพ่อคุณแม่อยู่เฮือนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองผู้เดียวคุณตาคุณยายมิจฉาชีพมันหลายห้าเขาไปหลอกห้าเขาไปเบิ้งยังหม้อไฟไปเบิ้งสายไฟทั้งเฮือนทั้งซ่านทั้งบ้านทั้งซองยังให้ขึ้น อันใจขึ้นต้องไปเอิ้น

ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานเด้อพี่น้องเด้อห้ามไปเสื้อเขาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอาจที่สูญเสียทรัพย์สินไปได้นะครับเด้อคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าเอาอาพวงนะเบาอาคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านก็อย่าลืมเตือนลูกบ้านย้ำมือเศร้าตามหัวกระจายข่าว

0: พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับได้ปุ๋ยเราไปถ้าท่านได้ปุ๋ยก็สอบถามดีเจเพราะเพียงมุ่งทับดีนะครับเด้อผมว่าอยากคุยแต่ว่าปุ๋ยผมมันเป็นที่ไหนเพราะว่ามันการันตีอยู่แล้วนะครับเรื่องคุณภาพนี่คนละยศกับปุ๋ยทั่วไปคนละทวีปกับปุ๋ยทั่วไปแน่นอนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเห็นกับหูกับตานะครับจับต้องได้แล้วครับปุ๋ยอะมิโนโปรตีนอียุ่มอีหยามปุ๋ยบักเป็ดบักปูดบักปาดรับประกันคุณภาพซื้อปุ๋ยอย่างไหนว่าเป็นตะขี้เดียดเนี่ยว้ายขายดีแปดป่านเทน้ำเทท่าเด้ออียุ่มมียำก็บักเป็ดบักปูดเนี่ยโอ้ซื้อถอขายดีเป็นตาสวรรค์นี่หลีเลยครับพี่น้องครับอ้าวบาทนี้ก็ไปขอบคุณนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนั่นก็คือเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโถซอยชาวนากำราบหญ้าฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับขาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาขาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์ให้ไทดูดซึมแล้วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีให้ไทหญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือหั่งกานวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกร
2: หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไป
3: เสียงคนเลือกเล่นเศร้าว่าน้องเป็นเมียเจ้า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพินวินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848และ0885730753 0885730753

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่

0: เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทําดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทําดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด2ผลงานเพลงขับคอยหนองอยู่สายฝนคอยอ้ายอยู่สายฝนจากพี่น้องทั้งหมู่8คำพะอุ่งอ๋อถือโอกาสฝากไปเป็นกำลังใจครับสู่ครูสู่คนที่รับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับช่วงวันเสาร์มื้ออื่นบ่ได้พ่อกันหยุด1มื้อนะครับแล้วทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้แต่ว่าอยู่กระสินบ่หยุดครับพี่น้องครับมื้ออื่นลุยงานต่ออ้าวนะครับกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีนั่นก็คือเคมีเกษตรตราเต้ามังกรนะครับมีวางขายมาจำหน่ายอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนี่บริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับใจดีครับคอยคำแนะนำคอยคำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรสำหรับนะครับผมเคมีเกษตรตราเต้ามังกรเบอร์โทรศัพท์ของร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรกะ089544449ครับพี่น้องครับ089544449แล้วก็089277806080 089277806080ส่วนนะครับพี่น้องครับอำเภอเมืองมหาสารคามไปแล้วครับผมที่ร้านนะครับผมร้านประกายการเกษตรร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียงมาวัดป่าวังน้ำเย็นทางเสียงมาตำบลเกื้องพี่นะครับพี่น้องครับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามทุกท่านนะครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับมาใช้บริการกันได้ส่วนอยู่เทศบาลโคกศรีตำบลอุ้มเหมาพยัญตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กลับไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีมีเคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอเมืองครับบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครือใกล้กับวัดแก่เป๊ะน้อยมีวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอดอนจันนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผู้บ่าวมวงนาผู้ลูบละก็ต้องร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจันครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจันนะครับเด้อส่วนขึ้นไปทั้งอำเภอสมเด็จตำบลหนองแว้งกับร้านโชคชัยการเกษตรครับร้านโชคชัยการเกษตรมีเคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับเอาอย่าลืมไปใช้บริการกันได้ครับพี่น้องครับกับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับพี่น้องครับ

สุดยอดครับพี่น้องครับผลงานเพลงเพราะๆของไผ่พงศธรจากผู้บ่าวมวงหน้าผู้หลุบหล่อแนะนำเพลงเข้ามาครับฝากต้อนไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุคนนะครับเด้อพี่น้องแฟนเพลงฟ้าอากาศอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ทางใดก็แล้วแต่อยากฟังผลงานเพลงก็ส่งเสียงส่งสายส่งกำลังใจเข้ามาตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่12:21 น.เพลงเต็มพอดีต้องปิดจบแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิเปิดเพลงตามคำสั่งคำจองให้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันณตอนนี้เวลานี้อีก1ผล2ผลงานเพลงนี่ก็ผมแถมให้พี่น้องแถมให้คุณแม่บ้านตูมเพลงนึงนะครับนี่คือผลงานเพลง

นั่นคือเพลงผู้ชายครับสอนคิรีสิบบวบแต่ว่าเพลงนี้ครับคุณแม่บ้านตุ่มแนะนำเขามาครับเป็นเพลงแก่กันครับพี่น้องครับสาวบางช้าง

ตื่นตื่นอันนี้แหละครับพี่น้องครับผลงานเพลงเพราะๆนะครับผมซื้อนักร้องชื่อว่าจังไหนเดี๋ยวผมเบิ่งซื้อนักร้องกันชื่อว่าจังไหนขวัญดาวจรัสแสงนะครับร้องตอบกับสอนคิรีสีประจวบครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้ครูสู้คนนะครับเด้อกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์ลิโด103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับกับผู้บริหารงานผู้ใจดีพร้อมกับนะครับผมสปอนเซอร์ผู้อยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีนั้นก็คือนะครับผมร้านนะครับเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอพรมนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงคำโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกับราชไสจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านแม่ทุ่มพอพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกับราชไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสถานที่จำหน่ายนะครับผมปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังนะพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอันนี้อยู่กับกันขยันมันเพียรของพี่น้องนะครับบ่แม่นว่าวานครับปลูกได้มันสิได้1ตันมันบ่แม่นเด้ก็ต้องดูแลเรื่องหญ้าเรื่องปุ๋ยเรื่องดินเรื่องน้ําให้มันนะครับเหมาะสมทุกขั้นตอนผู้เด้มันจังสิได้นะครับเนาะคั่นแต่เพิ่นสิว่าทําดีได้ดีบ่แม่นบ่เพราะฉะนั้นถ้าทําบ่ดีน่ะอย่าหวังนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเฮาล่ะครับพี่น้องครับสำหรับเข่าสิได้หลายบ่ได้หลายนะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนนะครับเด้อเอ้าติดต่อไปแล้วครับที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และร้านแม่ทุ่มพอพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089นะครับ9468300899468350ละกะ0438996333 0438996333รับรองบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับพี่น้องผู้นะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพไปที่ทั้ง2ร้าน2สาขาบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับฟังผลงานเพลงที่พี่น้องสั่งจองเข้ามาครับพี่น้องครับเจ็บที่จริงใจอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆของสิริพรอภัยพงศ์ครับพี่น้องครับ

0: มีแต่เพลงเสมวนๆแท้บรรยากาศจังสีมันคือจะมีแต่เพลงซึ่งๆแต่ละครับพี่น้องครับบัดนี้ครับน้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับรายการดีเจพอเพียงมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอฝากไปหาคุณแม่ท้องร่อยแน่เด้อนะครับคุณแม่เทียงน้ำแน่คุณแม่บ้านคำไพน้ำพร้อมหรือว่าสิเป็นทีมงานแม่น้อมทีมงานคุ้มเปล่าหลงคุ้มหนองอีเวนหรือว่าสิเป็นทางไอ้จันโยนคนฝากสิสาวเชียงขวัญน้ำแน่พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ทั้งใดก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับ
1: เหลือเวลาเท่าไหร่แล้วนี
0: ่12:45แล้วเหลืออยู่15นาทีเอ้านะครับเหลือโฆษณาอยู่หลายประเดี๋ยวอยู่โตนึงเนาะนะครับอยู่2โตโฆษณาอยู่2โตครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ก็เจอยังไงลูกดีแถมเพลงไง
0: ครับผมแม่ครับผมมันบ่สมบูรณ์นะแม่แต่บ่ดีแถม
2: แท้ๆยักษ์ใจแท้
0: ๆครับผม
2: เพลงไหนอยู่บ่
0: มาๆแม่ๆ1ผลงานเพลง
2: อันอยู่ในใจเสมออ
0: ยู่ในใจเสมอครับ
2: ทุกอย่างทุกใจลูก
0: โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ0652561558เฝ้าเข้ามาครับเฝ้าเข้ามานะครับได้คนละเพลงอยู่ดอกนะครับเพราะว่าอยู่45นาทีก็เหลืออยู่15นาที0652656158นะครับอย่าลืมกันละกันสำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพ

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีลูก
0: ครับผมครับ
1: เมื่อยแดดเมื่อยแดด
0: อ่ะแม่ไปเฮ็ดอีหยัง
1: โอ้ยเฮ็ดหลายแนวอยู่ลูก
0: เสียหญ้าพืชบ่เสียหญ้าพักบ่แม่
1: พักกะพักนั่นพักก็แล้ววินแหลด
0: ออกกำลังกายไปน้ำอ้าวครับผม
1: ขอฟังเพลงอันสาวเขาว่องขายเหล่านี่ลูก
0: โอเคได้เลยครับได้เลยครับ
1: บ่แม่เสร็จไล่แม่เทียง
0: ครับ
1: หน่อยนะจ้า
0: ครับผม
1: สวัสดีจ้าโอ้ยเมื่อย
0: เอาพักผ่อนซะกันแม่พักผ่อนซะกันขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม
2: จ้า
0: ครับแม่
2: มาบุญมาแม่เด้อมื้อน
0: ี้มื้อนี้บ่มันสิไปทันติแม
2: ่มื้อนี้แฮ่มื้ออื่นจูด
0: ติเพิ่นไปจูดทางใดล่ะแม่บ้านแม่
2: น
0: ี่
2: แล้วน้องหนองกาแต่เป็น
0: ติๆๆๆทาง
2: ออกไป
0: แต
2: ่เป็นตุ๊กบ้าน
0: อ๋อหนองหนองกานะครับเน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: ครับผมครับ
2: กินข้าวปุ้น
0: โอ้อีพ่ออยู่จังไดอีพ่อสบายดีบ่ครับอีพ
2: ่อเอออ
0: ีพ่อแม
2: ่อีพ่อกับนั่งกองอยู่นี่ล่ะ
0: ตีอยู่เฮือนอยู่ติมื้อนี่
2: อยู่
0: ติอ๋อสู่พ่อสู
2: ่ให้เขาได้ล่ะจะว่าบ่ได้เงิน
0: ไผก็แม
2: ่ให้เขาเฮ็ด8เฮ็ด8ไร่ได้เขา10ตันกว่าอย
0: ู่ว้าวสุดยอดสุดยอดครับผม
2: มันถังบ่เป็นราคา
0: ครับครับครับ
2: จ้าจ้า
0: หาแม่เพิ่งยังบ่แม่เพิ่งยังบ่นี
2: ่เออมันมีเวลาพ่อ
0: ครับพ่อสิย่องบ้างให้3ผลงานเพิ่งรวดนี
2: ่ก็ให้แม
0: ่โอเคได้เลยทําบาปบ่ลงเนาะ
2: มากินบักสลิน้ําแม่หอม
0: ครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

วลาเบิดเวลาแล้วครับพี่น้องครับลำลาพระจ่าพี่มือฮือเด้อพี่น้องทั้งร้องคำพ่อกันโพนท้องหนองพอกเมื่อวดีจังหารเชียงขวัญเตางอย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิด

0: พระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให
6: ้บางเท่าใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมาย

0: อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้พี่น้อง
7: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ
8: มีข่าวดีมาบอก
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงิน ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: บ่ฉลาดน้อยสิบอกจุด
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับหนุ่มนาเมืองรายงานตัวกลับมาพบพ่อพี่น้องกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมตามเวลาดีๆที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้แต่ละสถานีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนรายการเกษตรพารวยนะครับที่ดูแลรับฟังรายการของเฮามาตลอด15ปี15ปีเต็มๆพี่น้องปีนี้เดินเข้าปีที่15แล้ว นะครับก็ถือว่าเป็นนุ่มเต็มโตแล้ววันถัดไป สำหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงตราพญาเต่าเงินผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตราพญาเต่าเงินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ พี่น้องเฮาฮู้จักกันมาด้วยดีแล้วนะครับกับคงสิบ่ได้สาธยายอธิบายหยังมากมายนะครับแต่ก็ยังมีคนที่บ่เคยได้ยินนะครับบ่ได้รับฟังสถานีวิทยุหรือบ่เคยได้สัมผัสรับใส่นะครับนำเอาไปใส่กับการเกษตรของพี่ของน้องเฮาให้พี่น้องฟังเบิ่งนะครับแล้วก็รีบตัดสินใจซะนะครับผลิตภัณฑ์ของเฮาปีนี้ก็รู้สึกว่าความเจ้มจนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เติมเต็มเข้าไปอีกเรื่อยๆนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ของเฮาเนี่ยนะครับกับสิมีนาทีนะครับที่ผมเคยเล่าสู่พี่น้องเขาฟังกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ดียังไงนะครับเดี๋ยวสิคอยอธิบายพี่น้องฟังเนาะแต่ตอนนี้นะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเฮาก่อนนะครับว่านุ่มน้ำเมืองมีอย่างแน่สิมาแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบน้ำกันตัวที่หนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์อินทรีย์อัดเม็ดนะครับคือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราพญาเต่าเงินกระสอบ50กิโลกรัมนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์ 100% นะครับบ่มีดินผสมเด้อพี่น้องเด้อไม่ผสมดินอัดเม็ดไม่อัดด้วยดินแน่นอนนะครับพี่น้องลองใส่เบิ่งเองก็แล้วกันปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่ปรับโครงสร้างของดินนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีก็ได้ใส่เพียวๆก็ได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีตอนนี้ปุ๋ยเคมีแห้งแพงเนาะแล้วก็อึดพร้อมนะครับพี่น้องสิได้ลดต้นทุนลดสารเคมีลดปุ๋ยเคมีลงเยอะเลยนะครับในสัดส่วนที่เอามาใส่ร่วมกันก็ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงิน 3-4 ส่วนต่อปุ๋ยเคมี1ส่วนเท่านั้นเด้พี่น้องนะครับบ่ได้เปลืองเด้นะครับที่นี่พี่น้องจะสังเกตเบิ่งว่าปุ๋ยอินทรีย์นุ่มหน้าเมืองนี่มันจะส่งเสริมจุลินทรีย์ให้นํานะครับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่อดินเฮานะครับโดยมีธาตุอาหารร่องจุลธาตุและก็แหล่งคาร์บอนเป็นต้นนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับตัวนี้จึงมีความสำคัญนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการทำการเกษตรตัวพี่น้องเฮานะครับนุ่มหน้าเมืองเฮาเร่พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์นะครับตัวนี้นะครับให้มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลในการนำไปใส่ให้เกิดประโยชน์ต่อผลผลิตทางการเกษตรของพี่ของน้องแบบยั่งยืนนำเด้แบบยั่งยืนเด้พี่น้องนะครับยิ่งใช้ยิ่งดีนะครับดินจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อดินดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็เฮ็ดให้พี่น้องประหยัดต้นทุนการใส่ปุ๋ยลงนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยหลายคือเก่าละเด้อบัดนี้เด้อนะครับยั่งยืนและปลอดภัยต่อผู้ใช้และกับผู้บริโภคนะครับสำหรับเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับผู้ใดใส่ในโครงการเกษตรอินทรีย์บ่ว่าจะปลูกผักอินทรีย์เฮ็ดนาข้าวอินทรีย์เฮ็ดปลูกหยังต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับอินทรีย์ส่งออกนอกส่งหยังก็ตามนะครับเอาไปตรวจเบิ่งเลยครับไม่มีสารพิษตกค้างไม่มีสารพิษในนั้นเลยเพราะของเฮาเป็นอินทรีย์แท้ 100% นอกจากพี่น้องอยากเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเท่านั้นเองหรือสารเคมีอื่นๆก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็บ่ถือว่าอินทรีย์ 100% เด้นะครับอันนี้พี่น้องสิใส่วิธีใดก็สุดแท้แล้วแต่เด้อพี่น้องเด้อเอาผลิตภัณฑ์ตัวเม็ดเฮานะครับจำหน่ายที่ราคา50กิโลกรัมกระสอบละ600บาท600บาทพี่น้องครับแต่ขณะนี้นะครับมาถึงปี69แล้วนะครับเฮาเดินทางมาถึง15ปีหนุ่มนาเมืองเคยสัญญากับพี่น้องไว้นะครับถ้าครบ15ปีที่จัดโปรโมชั่นเนี่ยกับพี่น้องเฮานะครับก็เลยกำหนดเอา วันที่1เมษาเป็นการเริ่มต้นนะครับไประยะเวลาประมาณ3เดือนไปสิ้นสุด30มิถุนาเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับจากตันละ 12,000 นะครับลดเหลือตันละ 11,000 บาทนะครับก็คือลดตันละ 1,000 บาทเด้อพี่น้องเด้อส่วนมาเทียบเป็นกระสอบปะที่นี่ตันนึงมี20สอบเนาะก็ถือว่าลดลงมาตันสอบละ50บาทนะครับพี่น้องจะได้จําซื้อนะครับซื้อช่วงนี้เพียงราคา550บาทพี่น้องปุ๋ยมาถือแท้ฮะนี่นะครับนี่ปุ๋ยแท้เด้อครับนี่ปุ๋ยแท้ๆเลยดินะครับเราก็เป็นปุ๋ยที่เป็นพระเอกตัวจริงของการเกษตรมา15ปีแล้วพี่น้องรีบซื้อนะครับในช่วงโปรโมชั่นนี่เด้อนะครับรีบจัดเอาเลยนะครับหลังจากนั้นอาจจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมคือสอบละ600บาทนะครับนี่คือตัวเม็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮามีตัวน้ำน้ำเด้อนะครับผลิตภัณฑ์สารน้ำอินทรีย์ซาโอรินะครับเป็นอินทรีย์แล้วก็เอนไซม์ผสมกัน2อย่างนะครับพี่น้องซื้อสิได้2ขวดต่อ1ชุดน้ำสีดำกับน้ำสีเขียวไปผสมกันเด้อถ้าเป็นพักไม่ดอกไม่ประดับจังสีเนาะ ก็ใส่แค่2ซีซีต่อน้ำ20หน่วยประหยัดคักถ้าเป็นผักกาดผักซี่ผักหอมผักพริกผักเขือผักทั่วผักแตงข้าวโพดแตงโมจังสี5ซีซีบ่เกินเด้อพี่น้องเด้อต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นเลยงามเป็นงามดกเป็นดกเก็บขายกับพวกท่านคือผักแตงผักทั่วนี่แหมลองฉีดเบิ่งเด้อรากหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังหยางพารานะครับจังพืชต่างๆก็ฉีดพ่นทั้งใบได้นะครับจังหยางพาราฉีดใบบ่ได้แล้วมันอยู่สูงต้องฉีดลำต้นครับฉีดเข้าลำต้น20 10ถึง20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเด้อพืชตระกูลข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราผลละไม้นะครับ10ถึง20ซีซีครับชุดหนึ่งก็10ฉีดหน้าเขาได้เป็น10กว่าไลเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อฉีดช่วงแตกกอเทื่อนึงรับล่วงเทือนึงจบเลยนะเฮ็ดให้ประหยัดปุ๋ยลงพร้อมบริไซปุ๋ยหลายเลยนะครับซอยหยัดเข้าปากใบ นี่เป็นวิธีที่2ในการทําการเกษตรเด้อพี่น้องเด้อเอาผลิตภัณฑ์ของเฮาก็คอยแนะนําไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับพี่น้องมีหยังก็จังโทรหาเด้ออะมิโนผงก็มีเด้อแบบเป็นซองนะครับซองละ45บาทนะครับถุงนึงบรรจุ10ซองเฮาเฮ็ดเป็นแพ็คถุงแพ็คถุงไว้นะครับ10ซองนี่40050บาทนะครับ1ซองผสมน้ำได้20ลิตรฮดก็ได้ซีดก็ได้สูตรยอดปลอดภัยนะครับผลิตภัณฑ์เฮาเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องสามารถเฮ็ดเองฉีดเองพ่นเองได้นะครับเพราะมันบ่มีอันตรายแม้นะครับบ่มีสารพิษต่อผู้ใช้บ่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนํานะครับสุดยอดว่าพี่น้องว่า เอาพ่อๆกันใหม่ๆเหงาเหงาไปกักน้อยเด้อพี่น้องเด้อต้องขอพระภัยมานี่พี่น้องหลายๆนะครับเอาช่วงนี้พักเบรกฟังเพลงนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงต่อไปจังอธิบายพี่น้องฟังวิธีการใช้กับพืชนะครับแต่ละชนิดนะครับเฮาสิใส่แบบใดเดี๋ยวจังฟังครับ

ครับก็ผ่านไปนะครับเป็นผลงานเพลงมวลๆสำหรับบรรยากาศข้อมูลดีๆเติมให้กับพี่กับน้องเฮาเอามื้อนี้ผลิตภัณฑ์ของเฮาพี่น้องก็เริ่มรู้จักกันเข้ามาแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องเฮาได้ศึกษาและก็นําเอาไปใช้กับการเกษตรของพี่ของน้องโดยวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวผมจะคอยอธิบายแต่ว่าก็บ่รายละเอียดลึกบ่เจาะลึกมากมายนะครับเป็นพอสังเขปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเวลามีหน่อยเนาะนะครับมีหยังพี่น้องจังโทรหาก็แล้วกับก็แล้วกันครับ0617936695 0617936695 0617936695นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของหนุ่มน้ำเมืองเด้อพี่น้องเด้อถ้าสงสัยวิธีการใส่เอาสำหรับพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับอยากรู้ว่าได้ฟังแมปๆอยู่ตอนนี้นะครับผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนรายการพะนะผู้สนับสนุนรายการย่างเป็นทางการนะครับให้หนุ่มหน้าเมืองมัจจาจี้จุ่ยพี่น้องฟังนี่คือร้านรวมใจทวีโชคนะครับตั้งอยู่บ้านหน้าเมืองตำบลหน้าเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ถนนสายเสรภูมิพนทองหลักกิโลเมตรที่4อยู่หน้าร้านพอดีครับจากไฟแดงออกมาพี่น้องมากอะแวะเบิ่งก็ได้เด้อนะครับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทุกโตจะเป็นศูนย์ร่วมใหญ่อยู่นี่นะครับของภาคอีสานเฮาภาคอีสานจะต้องมาร่วมอยู่นี่ซะก่อนนะครับพอโรงงานผลิตเฮาอยู่กาญจนบุรีพุ่นเนี่ยพี่น้องนะครับผลิตเสร็จแล้วบ่มแล้วมักแล้วอัดเป็นเม็ดแล้วนะครับคุณภาพดีแล้วก็อัดก่อนอัดเม็ดมากบรรจุกระสอบเศษนะครับกับขนมาบรรทุกมาปีนี้แห้งคาบรรทุกแพงน้ำมันก็ขึ้นคาวัตถุดิบคาวัสดุต่างๆก็ขึ้นไปหมดได้พี่น้องแต่ว่ามีโปรโมชั่นให้ระยะนี้สกอนเดอร์นะครับพี่น้องรีบมาเอาของถือ จัดเป็นโปรโมชั่นให้ซัวข้าวเด้อพี่น้องเด้อเป็นระยะหนึ่งเป็นการขึ้นกำไรกับพี่กับน้องเฮาถึง30มิถุนาเท่านั้นเด้อในราคากระสอบละ550บาทครับนะครับร้านร่วมใจทวีโชคเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์ร่วมนะครับผลิตภัณฑ์อินทรีย์พญาเต่าเงินของหนุ่มน้ำเมืองแล้วนะครับก็ยังจำหน่ายโล่งสีข้าวไร้แก็บหนุ่มน้ำเมืองน้ำเด้อนะครับรุ่นธรรมดาก็มีรุ่นท็อปรุ่นไม้รุ่นตะเก๋งโยกจึกจักจึกจักแบบหัวเดียวแบบสองหัวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาแล้วคัดเมล็ดในยาได้คัดเมล็ดพันธุ์เขาได้พร้อมพุ่นเป็นตะนายบ่ออนซ่อนบ่พี่น้องรุ่นใหม่ออกมาสุดยอดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรลงสีเฮาจำนายน้ำเด้อนะครับพี่น้องบ่มีอะไรซื้อตรงสีมาจากไสก็บ่รู้นะครับหาอะไรก็บ่พอมาแต่ที่นี่ถ้าพี่น้องซื้ออยู่นี่บ่ต้องห่วงเรื่องอะไรเด้อพี่น้องเด้อลงสีข้าวไร้แก่ราคาถูกประหยัดมากๆเอาไปสีเขากินเองได้ห้ำเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงปลาได้เหมือนตัวเนาะแล้วก็พี่น้องผู้มีไม้มีไหลน้ำทงน้ำทาน้ำหน้าน้ำสวนอย่าตัดถิ่มเด้อตัดเป็นท่อนๆยัดลงถังเฮามีถังเผาทานจำนายน้ำนะครับอยู่ร้านรวมใจแล้วก็พี่น้องต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเด้อเข้ามาแล้วครับเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกปีนี้เข้ามาเร็วเข้ามาก่อนสงกรานต์เลยทีเดียวนะครับก็มีพี่น้องมาซื้อไปเก็บไว้หลายละเด้อนะครับแล้วก็เหลืออีกจักน้อยหลายเติบอยู่นะครับแต่ว่าหันบ่เหลือสิพ่อปานใดเด้นะครับหมดแล้วหมดเลยเด้พี่น้องนะครับเมล็ดพันธุ์เขานี่จะเคยแนะนำพี่น้องอยู่นะครับว่ามันจะมีอยู่2อย่างนะครับ1เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์จำหน่ายนะครับสติ๊กเกอร์สีเขียวสีฟ้าแม่พี่น้องนะครับถ้าเป็นพันธุ์จำหน่ายนี่พี่น้องเหมาะที่จะเอาไปปลูกแล้วก็กินแล้วก็ขายนี่คือเหมาะเลยนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์อีกตัวนึงนะครับคือพันธุ์ขยายนะครับเมล็ดพันธุ์ขยายได้บ่นี่พันธุ์ขยายนี่เหมาะสำหรับกินสำหรับขายแล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ได้นะครับนี่เอิ้นว่าพันธุ์ขยายดังนั้นพี่น้องซื้อเขาปลูกไปเปลี่ยนใหม่ไปปลูกในหน้าในสวนเฮาเนี่ยในไห่ในหน้าเฮาเนี่ยนะครับต้องเบิ่งน้ำนะครับว่าเป็นพันธุ์หยังบ่มันเห็นเขางามแล้วเก็บไปเฮ็ดเมล็ดพันธุ์ซื้อจะว่าปลูกมาจากรุ่นจากปีแล้วนะครับมันจะบ่เหมาะเด้อพี่น้องเด้อที่จะเหมาะที่สุดควรจะเป็นพันธุ์ขยายเด้อพี่น้องเด้ออ่าหนุ่มน้ำเมืองมีจำหน่ายทั้งพันธุ์จำหน่ายแล้วก็พันธุ์ขยายเด้อพี่น้องนะครับทั้งเขากอคอ6
ข้าวเหนียวนะครับหรือข้าวมะลิ105ข้าวเจ้านะครับมีทั้งขยายมีทั้งบ่ขยายเด้อนะครับพี่น้องมักแบบใดรีบมาเอาเด้อแต่ว่าปีนี้อยากราคาสูงกว่าปีที่แล้วจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าหันสูงก็สิหมดคือเก่านะครับบ่เหลือดอกเพราะว่าตั้งแต่ไปเอามานี่ก็ญาติกันอยู่ครับตัวสินำเขามาได้นุ่มน้ำเมืองก็ได้ไปญาติน้ำมูเพิ่นโอ้ยอยู่ศูนย์กรมการเข่าเด้อพี่น้องบ่ได้นะครับบ่ได้คันซ่าบ่ได้เลยนะครับนุ่มน้ำเมืองปันใดมาอยู่นะครับพี่น้องอยากได้ของเมล็ดพันธุ์ที่คัดพิเศษนะครับคือของกรมการเข่านะครับมาตรฐานบ่มีข้าวแกมข้าวปนดอกพี่น้องบ่มีข้าวเด้งข้าวดีดดอกนะครับถ้าซื้อทั่วไปอันตรายจักหน่อยนะครับแต่อยู่นี่ไม่มีปัญหานะครับที่นี่นะครับอยากกินข้าวสารก็มาเอานุ่มน้ำเมืองก็ได้นะครับมีข้าวสารจำหน่ายน้ำโยรานร่วมใจทวีโชคเด้อพี่น้องเด้อเป็นข้าวสารใหม่คัดพิเศษนะครับข้าวเหนียวหนุ่มข้าวเคี่ยวงูก็มีโอ้ยข้าวเคี่ยวงูที่เป็นข้าวขายดีคักข้าวสารเฮานะครับมันอ่อนมันหอมแม่พี่น้องนะครับพี่น้องมาเอาเด้อเอาพี่น้องเลี้ยงสงเลี้ยงสัตว์อยากได้อาหารสัตว์ก็มีจำหน่ายเด้อพี่น้องเด้อมีสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็อาหารพืชทุกประเภทยาปราบศัตรูพืชยาปราบวัชพืชมีหมดนะครับอ้าวมีหยังก็จังโทรมาก็แล้วกันนะครับที่นี่จะเว้าสู่พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินเด้อบัดนี้เด้อพญาเต่าเงินใส่กับหน้าเขานี่นะครับเอาหน้าเขาก็เนาะหน้าเขาถ้าเป็นหน้าปีร่องพื้นได้ดีเด้อพี่น้องเด้อรองพื้นนะครับเวลาพี่น้องไถปันแล้วจะวานเขาเนาะนะครับวานเขาให้วานปุ๋ยไปพร้อมเด้อ25กิโลต่อไร่นะครับ25กิโลต่อไร่นะครับสอบหนึ่งได้2ไร่เด้อพี่น้องเด้อ50กิโลกรัมนี่ได้2ไร่นะครับแล้วก็ปันใส่กับเขาไปเลยบัดนี้ถ้าเบิ่งโลดครับฝนตกมาใส่เทือ2เทือหรือฝนถิ่งชวนไปเขาก็บ่ตายง่ายเด้พี่น้องเขาบ่ตายง่ายได้เขียวสั้นทีรีระบาดที่นี่นะครับหอยเชอรี่ถ้ามีน้ำมีหยังมากสิหอยเชอรี่ก็บ่ค่อยกัดนะครับเพราะว่าเขามีขนมีน้ำเขาสร้างภูมิต้านทานโรคโดยแมลงต้านแมลงศัตรูพืชได้ดีนะครับโดยเขากระตุ้นด้วยปุ๋ยพยาเต่าเงินเนี่ยนะครับเฮ็ดให้เขาบ่เป็นโรคนะครับก็คือในกรณีเขาแข็งแรงมีขนมีน้ำหลายหอยกับบ่คาบตัวครับหอยบ่กัดหาหอยบ่กัดแล้วนะครับถ้ามีคนมีน้ำหลายต้นแข็งคอแข็งคอแน่นคอมีไข้เข่าหลายๆนี่เพี้ยไฟกับบ่อยากลงนะครับนอนกอกับบ่อยากเกิดย่าบอกห่วงกับบ่ตายพ่ายเห็นบ่ครับนี่คือวิธีการใช้กับนาข้าวนาปีแล้วก็ไปวานเพิ่มอีกเทื่อนึงคือตอนรับดวงนะครับเป็นแต่งม่านแต่งม่านเด้อพี่น้องผิวแต่งหน้าจักน้อยนึงเพิ่มก็ใส่พยาเต่าเงินคือเก่านี่แหละครับจะเป็นใช้เพียวๆหรือจะผสมกับปุ๋ยเคมีกับผสมในหนึ่งในอัตรา1ส่วนต่อ3ถึง4ส่วนเด้อพี่น้องเด้อเคมีส่วนเดียวเท่านั้นละผสมใส่ถังพ่นเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผสมใส่ถังพ่นเลยนะครับเต็มถังแล้วก็ค้นๆเอาไปพ่นพรูดออกแล้วก็มาผสมใหม่ที่นี่การใส่กับหน้าปลังมั่งนะครับการใส่กับหน้าปลังนี่ให้พี่น้องวานเข้าไปก่อนเด้อนะครับให้เขาเกิดขึ้นมาจากเดือนกลัวๆนะครับเดือนกลัวๆเขาไปหา2เดือนนี่เนาะจังหวานปุ๋ยพญาเต่าเงินครับวานโดยถ้าเป็นหน้าปลังนี่พี่น้องหลายคนก็สิมักใส่ผสมกับยูเรียใส่ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรนั้นสูตรนี้เนาะก็ดีนะครับก็คือเวลาหน้าปลังนี่มันจะสปีดโตเร็วนะครับสปีดโตเร็วแล้วก็เฮ็ดให้แตกกอเร็วขึ้นนะครับก็คือผสมนิดหน่อยครับ1ต่อ4คือกันนี่ล่ะนะครับเคยเปิดเขตไปสัมผัสให้พี่น้องฟังไปแล้วนะครับที่เพิ่นใส่กับหน้าปลังเนาะคือบ่ต้องร่องพื้นก็ได้นะครับสำหรับหน้าปลังเด้อนะครับให้พี่น้องใส่ช่วงหลังจากเขาเกิดขึ้นมาเดือนกว่าๆ2เดือนเขาไปหา2เดือนนี่มั้ยนะครับหว่านครั้งแรกนะครับครั้งที่2กับกองก่อนม่านคือกันนะครับประมาณ50กว่ามือนี่เนาะนะครับกับหว่านอีกนะครับรอบที่2นะครับถ้าพี่น้องผสมกับปุ๋ยเคมีในรอบแรกแล้วรอบ2อาจจะบ่ผสมกับปุ๋ยเคมีคือจังตัวอย่างของอาจารย์วินัยทางตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจังหวัด101เฮ็ดหน้าเกือบ100ไร่ได้ครับใส่ปุ๋ยปีนี้ในหน้าปลังปีที่ผ่านมานี่นะครับกับปีนี้ล่ะครับบนปีที่ผ่านปี69นี่ล่ะนะครับเพิ่งเกี่ยวขายไปนี่เนาะนะครับกับปรากฏว่านะครับรอบ2รอบแรกผสมกับปุ๋ยยูเรียรอบหลังรอบ2บ่รับหมากรับร่วงไม่ผสมกับอะไรเลยใส่แต่พญาเต่าห่วงว่าสั่น
ย่อยย่ำยางพี่น้องบ่ค่อยมีตายพ่ายเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อนะครับสำหรับการใช้กับนาข้าวที่นี่เรื่องการใส่กับอ้อยกับมันสำปะหลังกับยางพาราเดี๋ยวช่วงต่อไปสิเว้าสู่พี่น้องฟังครับ

ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนปุ๋ยอินซี่ตราพญาตองเงินของหนุ่มน้ำเมืองทุกพื้นที่เด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะพี่น้องทางทงกุล่านะครับแต่ละปีแต่ละช่วงฤดูกาลพี่น้องก็ใส่กันเยอะนะครับพี่น้องก็ไปเบิกตามจุดบริการหาลังมองหาลังจุดก็บ่มีจุดบริการอยู่ใกล้พี่น้องก็โทรมาสั่งทางหนุ่มน้ำเมืองก็มีทีมงานแลนส่งนะครับให้กับพี่กับน้องทางทงกุล่าเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นกันนะครับก็หลายพื้นที่ก็สั่งไปสต็อกไปเก็บไว้แล้วนะครับเพราะว่าต้องการซื้อในช่วงโปรโมชั่นนี่ซะก่อนว่าซั่นซื้อไปเก็บไว้แล้วนะครับคือพอตาติงย่ายต้อยนี่นะครับทางบันกูกาสิงไปละ70สอบเห็นบ่นะครับผู้นั้นผู้นี้ไปเบิกตามจุดบริการนี่ผมก็บ่รู้จักซื้อได้ผู้ใดแน่นะครับเพราะว่าจุดบริการเฮาก็มีหลายจุดอยู่นะครับพี่น้องก็ไปเบิกตามจุดก็มีที่นี่นะครับในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์พญาเต่าเงินหนุ่มนาเมืองกับอ้อยเนี่ยพี่น้องครับการใส่กับอ้อยเวลาพี่น้องปลูกอ้อยใหม่นี่เนาะพี่น้องก็สิใส่รถไถรถเครื่องปลูกมีติดถ่ายมันบ่นะครับก็สิมีการเทปุ๋ยลงกับพงมันเด้นะครับเวลาตัดอ้อยซับลงดินเนี่ยซับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงนะครับมันจะหยอดปุ๋ยลงไปน้ำแม่นบ่นะครับมันจะหยอดปุ๋ยไปน้ำที่นี่ปุ๋ยพญาเต่าเงินเนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่ไม่มีดินผสมแล้วก็เป็นปุ๋ยที่คุณภาพสูงนะครับเวลาเจอกับปุ๋ยเคมีเนี่ยพี่น้องผสมกับปุ๋ยเคมีเราไปเทลงกับพงนะครับที่เป็นห่วงนะครับในเรื่องของการปลูกอ้อยเนี่ยก็คือย่านนะครับย่านมันติดกันไหมพี่น้องย่านมันบรูลงนะครับมันสิรูลงแต่ที่แรกที่บัดโดนไปโดนไปตัวพี่น้องสิปลูกแล้วนะครับตัวสิแลนไปสุดย่านมันเหนียวไหมพี่น้องนะครับมันสัมผัสกันมันเหนียวนะครับเป็นน้ำวันนี้ขันเอาไว้โดนๆนะหน้านะครับก็คือถ้ารีบปลูกรีบหยอดนี่ท่านอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหยอดเงี้ยวนะครับใส่ปุ๋ยหลายๆนี่เอาแล้วมันสิหยอดบ่เหมือดบ่ทันเด้พี่น้องนะครับวิธีแก้ก็คือใส่แต่พญาเต่าเงินลงไปครับใส่แต่ปุ๋ยเม็ดดำๆนี่ลงไปไม่ต้องผสมกับปุ๋ยเคมีตอนปลูกอ้อยไหมครับตอนปลูกใส่เครื่องจักรปลูกกันไหมนะครับใส่แต่ปุ๋ยพญาเต่าเงินเลยนะครับและที่นี่เวลาวานบนนะครับหลังจากนั้นก็สิมีการเสริมปุ๋ยเติมปุ๋ยแม่นบ่พี่น้องจังผสมกับปุ๋ยเคมีก็ได้บัดที่นี่เนาะนะครับจังใส่ที่หลังนะครับหยอดหยอดตามไปนะสำหรับพี่น้องนะครับบ่ว่าจะเป็นหน้าเขาหน้าปีหน้าปังก็ตามเด้อเมื่อกี้เริ่มบอกตัวถ้าพี่น้องฉีดได้ฉีดในเด้อพี่น้องเด้อถ้าฉีดได้เด้การฉีดนี่มันบ่แม่นว่าเพิ่มความยากเพิ่มต้นทุนเด้พี่น้องนะครับเฮาก็จะลงทุนเพิ่มแน่จักหน่อยอยู่ค่าฉีดน่ะเนาะนะครับแต่ว่าผลผลิตเฮาได้เพิ่มกว่าที่เฮาบ่ฉีดเด้อพี่น้องเด้อฉีดประมาณจังหน้าเขานี่10ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดตอนแตกกอเทื่อนึงรับร่วงเทื่อนึงอ้อยบัดที่นี่ตอนอ้อยมีใบขึ้นมาใหม่ๆนี่นะครับมีใบบ่กี่ใบนี่ฉีดได้ฉีดเลยครับ10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรพุ่นบัดอ้อยใหญ่ขึ้นมานะครับใส่โดนบินฉีดเลยครับบัดนี่ฉีดจักข้างกันจักช่วงเดือน2เดือนก็ว่าไปนะครับก็นำฉีดพ่นอยู่ทั้งฝ้าพุ่นแล้วเนาะเอาเครื่องบินเอานะครับเสมือนมีเครื่องบินน้อยเนาะโอ้ยแต่มันบ่อืดเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรเสมือนี่นะครับผสมสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นลงไปเด้อพี่น้องเด้อมันสามารถผสมกับยาขายาก็ได้เด้นะครับแต่ว่าผสมสารน้ำลงน้ำก่อนเด้อผสมซาอุรินุ่มนาเมืองลงก่อนเสียวยาคายาคาเพียคานอนผสมน้ำนี่บู๊ยสุดยอดเลยนะให้พี่น้องใส่น้ำถ้าพี่น้องฉีดได้เด้อให้ฉีดน้ำสำหรับใส่กับอ้อยก็ว่าไปแล้วเนาะอยู่ประมาณนี้เองครับพี่น้องเฮาราคาใส่กับมันสำปะหลังล่ะใส่กับมันสำปะหลังก็คือสมมติพี่น้องสิไถ

ยกแปลงยกร่องนี่นะครับพี่น้องว่านปุ๋ยไปเลยก็ได้ครับว่านปุ๋ยไปเลย25ถึง50กิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็ไถปันบนมันปันเนาะไถแล้วก็ยกร่องแม่นบ่เวลาพี่น้องไถรอบแรกนี่อาจจะว่านปุ๋ยไปเลยครับว่านปุ๋ยไปเลยนะครับว่านไปเลยครับเพราะว่าเวลาพี่น้องยกร่องมันก็จะขึ้นไปอยู่ทั้งร่องหมดนะครับปุ๋ยเฮาเนี่ยจะไปอยู่ทั้งร่องหมดเลยนะครับนี่ล่ะเวลาพี่น้องยกร่องเสร็จแล้วพี่น้องก็เสียบท่อนพันไปบัดที่นี่กลางร่องแม่นบ่พี่น้องเฮ็ดเฮานะครับแต่ว่าพี่น้องตัดท่อนพันหาลังหม่องก็ตัดสั้นเนาะนะครับจริงๆก็ตัดยาวจักหน่อยเนาะ10กว่าเส้น20เส้นนะครับเวลาเสียบลงมันก็สิมีความลึกเสียบจักหน่อยนะครับก็มีโพจักหน่อยเสียบก็เสียบสั้นๆจักหน่อยนะครับผู้คนนอนเอเร่เอเร่ไปเลยนะครับก็ลองเฮ็ดวิธีหนุ่มในเมืองลองเมืองก็แล้วกันนะครับการปลูกมั่นสำปะหลังก็คือรองพื้นด้วยปุ๋ยพยาเต่าเงินไปก่อนครับ25กิโลต่อไร่ก็ได้นะครับคือพอวิชาบ้านหนองเคือนทางอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรนะครับเคยเอาไปใส่ผมเคยไปสัมผัสบุ้ยเป็นตะไนหัวมั่นไหมพี่น้องจากเคยได้ไรละ3ตันกว่า4ตันขึ้นมา6ตันได้จังใดนะครับไรละหา6ตันผู้ใดเคยปลูกมั่นได้หา6ตันแล้วทะเบิงเด้อมันจะขึ้นไป7ตัน8ตันนะครับแล้วก็เคยได้10ตันก็มีผู้บางคนเนาะ7 8 9ตัน10ตันก็มีเด้นะครับก็ลองใส่ต่อเนื่องเด้อพี่น้องเด้อที่นี่นะครับเวลาพี่น้องปลูกยกร่องเสร็จแล้วปลูกมั่นแล้วมั่นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมีใบ 3-4 ใบฉีดด้วยสารน้ำซาอุริเด้อพี่น้องเด้อสารน้ำซาอุริสารอินทรีย์ฉีดเองลดครับฉีดพ่นใบปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดข้าวเดียว 5-10 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็บ่มีอันตรายพร้อมครับแตกปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดโหลดบาดนี่ยอดมั่นแล้วก็ที่สำคัญมั่นสำปะหลังส่วนมากจะเป็นเพียบแป้งนะครับในนาแรกนี่มักจะเป็นเด้นะครับเป็นเพียแป้งจับกุดหัวลงโรดเด้นะครับพอใส่สูตรนุ่มหน้าเมืองนี่จะบ่ค่อยเป็นนะครับเพียแป้งจะบ่ค่อยเกิดเด้พี่น้องเด้อรากมั่นจะโหลงหัวดีนะครับเวลาพี่น้องถอนไปขายเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับเลยลืมเบาสู่ฟังเรื่องอ้อยนํานะครับถ้าพี่น้องใส่สูตรนุ่มหน้าเมืองเฮ็ดกับอ้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ความหวานจะสูงค่า CCH จะสูงได้ราคาเพิ่มสำหรับอ้อยได้น้ำหนักก็เพิ่มพร้อมมั่นสำปะหลังคือกันครับนอกจากน้ำหนักเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งสูงแล้วน้ำหนักจังสิเพิ่มพี่น้องนะครับแป้งดีท่านเด้จังหนักมั่นนั่นมีแต่น้ำมันก็คงบ่หนักเนาะ นี่คือวิธีการใส่กับมั่นสำปะหลังเด้อเอาที่นี่มาฟังวิธีการใส่กับหยางพารามั่งนะครับหยางพารานี่จะแตกต่างกับหมูพอเล่าใบเราอยู่ทั้งฝ่าพุ่นนะครับขึ้นไปปีนสีดใบคือสิบวไหวเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับหยางพารากับวานทั้งดินนะครับต้นฝนปลายฝนเด้อพี่น้องเด้อเอาปุ๋ยพญาเต่าเงินกระสอบละ1ไร่หยางพาราใส่หลายจักหน่อยเด้อนะครับให้ใส่ไร่ละกระสอบครับ1กระสอบ50กิโลกรัมต่อ1ไร่นะครับวานไปเลยผู้ลงคนก็กวดใบยางออกซะก่อนออกจากขึ้นจากร่องซะก่อนแล้วก็วานปุ๋ยแล้วก็กวดใบถมนะครับลงไปกลางร่องมั้ยนะครับปูรังค้นกับคุดข้างต้นนะครับแล้วก็เทปุ๋ยลงกับถมดินนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะนะครับสำหรับยางพาราแล้วก็ยางพารานี่นะครับพี่น้องนะครับเมื่อพี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วปัญหาของพี่น้องชาวสวนยางพาราก็คือหน้ายางตายหนึ่งหางสวนกับเปลือกแตกแล้วบ่รูดบ่ร่อนไหมครับเปลือกแข็งจังสิโอ้มีแต่ปัญหาเนาะหลักฐานพี่น้องว่าแก่หรือแก่บ่ตกมันสิล่ามไปเรื่อยเด้พี่น้องในสวนหยางพาราของเฮาแนะนำครับให้พี่น้องใส่โตเม็ดใส่ทั้งดินและกับโตสารน้ำอินทรีย์สกัดเข้มข้นของนุ่มน้ำเมืองฉีด20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นลำต้นของหยางพาราฉีดต้นลำต้นเลยนะครับฉีดพ่นเท่าที่มือเฮายื้อถึงเด้อนะครับมือยื้อถึงซ้ำใดก็ฉีดว่นๆอ้อมต้นเด้อฉีดอ้อมต้นแล้วฉีดรอบโคนต้นด้วยแล้วก็ไปต้นใหม่ครับนี่คือวิธีฉีดเด้อนะครับน้ํา20ลิตรถังปีนึงเนี่ยจะฉีดอย่างใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเป็น10ปีเนี่ยได้70 80ต้นอยู่เด้นะครับน้ําถังนึงนี่แม้นั้นพี่
พี่น้องซื้อไปชุดหนึ่งนี่ฉีดได้ตั้งหลายถังครับฉีดยางได้ตั้งหลายต้นนะครับถ้าหลายสวนพี่น้องก็จังซื้อเพิ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเฮามีจำหน่ายทั่วไปนะครับหรือโทรหาหนุ่มณเมืองก็ได้ครับเอานี่คือวิธีการใช้กับยางพาราโทรหาอีกเทื่อนึงได้พี่น้องเด้อให้รายละเอียดหลายกว่านี้บ่ได้เวลามีน้อยเวลามีน้อยสำหรับมั่นสำหลังเสริมกลับไปนิดนึงเด้อสำหรับมั่นสำปะหลังนะครับหลังจากที่มั่นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับมั่นกำลังสิร่งหัวให้พี่น้องขุดจอกๆระวางต้นเด้อพี่น้องจอกระวางต้นเสริมปุ๋ยอีกแน่รอบนึงนะครับจอกระวางต้นอาจจะผสมกับปุ๋ยเคมีก็ได้ให้ใส่สูตร0060เด้อพี่น้องเด้อพญาเต่าเงิน3ถ้วยต่อ00601ถ้วยนะครับปุ๋ยลงก้นก็เอา1ตัว1ก็มีนะครับผสมกันแล้วก็จอกระวางต้นนะครับประกกรรมบัวลงบัวลงในหลุมนะครับแล้วก็ปิดหลุมปิดหลุมไปหมดแปลงเลยถ้าเบิ่งหัวมั่นโหลดบัดที่นี่นี่คือเสริมให้สำหรับมั่นสำปะหลังเนาะที่นี่ไม่ผลครับไม่ผลก็ร่องก้นหลุมได้นะครับพี่น้องจะพ่วนพ่วนนะครับผสมกับฟุ้นคอกฟุ้นหยังก็ได้นะครับร่องก้นหลุมก้นหยังได้ดีขึ้นกันเด้อพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเมื่อปลูกติดแล้วจับแล้วนะครับการเจริญเติบโตดีแล้วก็เสริมปุ๋ยด้านบนนะครับใส่รอบโค่นต้นไปปกติเลยนะครับสำหรับไม่ม่วงบักม่วงนี่มักจะเป็นเพี้ยจักกะจันแม่นบ่ครับถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยตราพญาเต่าเงินนะครับหรือฉีดน้ำใดก็แห้งดีเด้อ10ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับผลเลยเพี้ยจักกะจันสิบ่ค่อยเป็นครับเพี้ยจักกะจันเหนียวๆแม่สิบ่ค่อยเกิดเด้อพี่น้องเด้อไม่ค่อยเกิดครับนั่นเห็นบ่ว่าไปว่ามาเวลาสิหมดครับว่าสิบอกจุดบริการกับคงบ่ทันแล้วนะครับพี่น้องจดทะเบียนหนุ่มหน้าเมืองไปก็แล้วกันครับ0617936695 0617936695 0617936695 0617936695 061-793-6695เอาจบเพลงนี้นะครับนนท์เมืองจากๆลาพี่น้องไปด้วยเพลงสุดท้ายก็แล้วกันนนท์เมืองก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆก็แล้วกันเด้อนะครับมีหยังโทรหาได้ทุกเวลานะครับนอกจากเวลานอนหลับแล้วเด้อพี่น้องอย่าโทรมาเด้อดึกๆแม่ มื้อนี้ลาไปซะก่อนนะครับมื้อหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ

มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5311

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: คนกีดสิตายบัดนี้นํามาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
2: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
5: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
2: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
6: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
7: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
1: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับต้นยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสวนใดนะครับที่มีปัญหาน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งกรีดยากเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูแผลที่กรีดเปลือกน่านหุ่มเปลือกน่านเศร้าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่หลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่ดียางบ่เข้มข้นผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเจอปัญหาเรื่องโรคไฟท็อปทอล่าหรือว่าโรคที่พี่น้องเกษตรกรพากันเห็นใบเหลืองๆหรือขูลงดินนั่นแหละอีพอยแม่นะครับบ่ต้องตกอกตกใจอีกต่อไปครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับใส่แล้วเปลือกยางสีนิ่มนะครับกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดซอยขยายท่อน้ำยางครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้ ซอยป้องกันซอยยับยั้งนะครับซอยรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆที่กวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่ตีพลอยเมียเอ้ยเชื้อรานั่นหายเกลี้ยงตับเลยเด้นะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำยางเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ดีดีถ้าลงไปแล้วนี่ติเห็นให้ต้นยางเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นยางเขาอุดมสมบูรณ์ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับอายุยืนพัฒนาอีพอยแม่นะครับสามารถกรีดได้โดดโดนนะครับแล้วสวนของพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาต้นยางสมบูรณ์อยู่เปลือกก็งามอยู่นะเบาเอกโซเลตแต่ว่ากรีดจังได้กับบ่ไหลนะครับกรีดจังได้กับบ่ไหลบ่ไหลมา 2-3 ปีแล้วนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได้ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับต้นใดที่มันบ่ไหลบ่แม่นต้นที่มันหน้ายางตายหนึ่งได้อีพอยแม่ต้นที่มันสมบูรณ์แต่ว่าหั่นกรีดแล้วมันบ่ไหลนะครับลองเปิดแผลไม้เบิ่งนะครับเปิดไว้แล้วก็เอาโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับไปทาเบิ่งทาบ่เกิน 2-3 เที่ยวดอกอีพอยแม่แล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเห็นความแตกต่างสิเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นนั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื่อครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองพอท่าลงตรงร้อยกีดแล้วนะครับมันสิซึมเร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเฮ็ดให้เชื้อราต่างๆบ่ได้มากวนกิดกวนใจนะครับต้นยางเฮาก็สิอุดมสมบูรณ์อายุการใช้งานก็สิหลายขึ้นโดนขึ้นอายุยืนขึ้นวัฒนะนะครับสิไปซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันนะครับย่ามกีดจังสิน้ํายางไหลน้ํากลมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดาเด้ครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งกับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองครับผม

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจากไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อเบียกไร
1: เทิงเบียกไร
0: เฮ็ดสวนสุแนว
1: เฮ็ดสวนสุแนวเทิงหน้าปังเทิง
0: หน้าปังกะเฮ็ด
1: ครับหน้าปังกะเฮ็ดรับเมาสางบ้านสางซ่องกะเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดสวนแนวแต่ไปยายแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดแท้แรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกนะ
0: ต
1: ัวเฮาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพอกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ํายางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับปิดกับปล่อย
1: ครับปิดกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่ก็บ่โดนเปิดน้ํากดฟังไปแน่ฟังแน่ก็ฮู้ก็เลยเอามาใส่ล่องเมือง
0: พอฟังไปจักถ่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงขึ้นเป็นได้ดีแท้จังซี่ติพ่อ
1: แม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส
1: ่ซื้อมาใส
0: ่บาดซื้อมาใส่แล้วมันเป็นจังไหนแน่เอามามันเป็นจังไหนบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับมันแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ำยางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ำยางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ำเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ำเลี้ยงบ่ออก
0: น้ำเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพอแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่แต่กี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี่บ่ไหลครับ
0: ต้นนี่บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็ปิ้นก็ปล่อย
1: ในเทละซ้อน
0: ในเทละซ้อนบ้านนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โอ
1: ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี่
1: จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปไหล
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกีดง่าย
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: ตัวบ่หักจักเทื่อตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักจักเทื่อ
1: แม่น
0: แต่กี้ได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปซุมื้อติย่ํามันนั่นย่ําไปกีด
1: เอาไปน้ําล่ะ
0: เม็ดบินเดี่ยวมันบ
1: ่เม็ดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราเปลือกนิ่มมันบ่ครับ
1: ครับเปลือกนิ่ม
0: น้ํายางก็เริ่มไหล
1: น้ํายางเริ่มไหลหลาย
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบาดนี้เสื้อรายังมีบ่พ่อ
1: บ่เสื้อราบ่มี
0: เสื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเสื้อราดํา
0: ๆโอ้เป็นราดํา
1: ราดําไหลออกมามันสิดําเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดําเลยไหลออกมาดําเลย
1: ดําเลย
0: พอพอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดําเลย
1: เชื้อล่าเลย
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มีแม่นบ่คุณ
1: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: มีแต่น้ํายางร้อนๆเลยนี่น้ําโคตรเฮาก็บ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาดกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อใหญ่แหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึอ๋อมันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนะบ่ทันแน่น
0: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: พกมีดเกียบบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้ได้เช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
1: ส่วนมากผมสิใส่เสื้อตัวเคยถ้าเซตมีดต้นมือนี้มันเป็นเสื้ออ
0: ๋อแต่กี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือใจแห้งบ่นี
1: ่ถือใจแห้ง
0: ยังว่าผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปยังไหนไหลน้ำกดจอก
1: ๆไหลน้ำมีดเลย
0: บานน้ำยางข้นดีเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: น้ำยางนี่สิมีแต่น้ำยาง
0: น้ำยางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีบ้านนี้อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลกพาล่าคืออีพ่อแหลมนี่
1: คร
0: ับ บอกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับคันผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมเอามาใส่นี่ผมประทับใจหลายมันดึงมีดออกนําบ่ทัน
0: โอ้ยแห่นฮอดนี่ดี
1: คืออีหลีครับผมว่าได้ตัวครับ
0: ว่าได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: พอยายแหลมเรากี่ในเบิ้งเห็นเลยจากต้นบ่เคยไหลนี่แล้วว่ามันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าบ่ได้ก็เลยเห็นเรากี่ในเบิ้งโพกเมียนก็สิบ่ทัน
1: ครับทกบ่ทันเลยนะส่วนมากผมคือผมให้เพิ่นอื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็กีดเองผมก็บ
0: ่อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้หรอกตัวพ่อแหลมนี่แม่นบ
1: ่ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับ5พี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมากเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋5เพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อยายแหลมบอกให้เพิ่นฟังนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านองกุงน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่เก้าครับ
0: อยู่หมู่เก้า
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่เก้าแต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุงน้อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ สำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่กับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นี่แหละครับเบิ่งโพใหญ่แหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลเชื้อราบ่กวนกรีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือพ่อใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องหยังไหลโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงโมไปแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่รับแขกไปไทมาบ่หวาดบ่ไหวพุ่นเด้อส่วนมากก็สิเป็นเซี่ยวขายยาเซี่ยวขายปุ๋ยเขามาแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฮอดสวนเลยเด้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำยาท่านายางเรื่องของสารบำรุงต้นยางมีหลายหลายมีหลายอันหลายแนวมีหลายบริษัทมานำเสนอพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนึ่งในหั่นก็คือน้ำยาท่านายางซึ่งส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใส่กันนั่นส่วนมากมันสิเป็นสารเหล่งเวลาเขาเอามาใส่เอามาท่ามันสิไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางใส่ไปโดนเขานายางกะสิตายหนึ่งต้นยางกะสิส้มได้บาดนี่ต้นยางกะสิตายก่อนกำหนดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ปวดหัวปวดประสาทคืดหลายซึ่งได้บาดนี่โอ้ยเสียดจังไหนน้องเบาอีกคันบ่ใส่มันก็บ่ได้ผลผลิตเต็มมีเต็มหน่วยนี่ล่ะผลผลิตก็น้อยหน่อยน้ำยางก็ไหลกระปิดกระปอยไหลหัวไหลท้ายไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยน้ำยางบ่เข้มข้นมันก็เลยจำเป็นต้องหามาใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสวนยางแก่ของย่ำไปขายมันสิได้เงินหลายๆเบิดหนีเบิดสินซะเด้นั่นคือความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เฮ็ดสวนยางนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําอีพ่อไอ้แม่อยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานะครับสําหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นยังไงบัดนี้ว้ายใส่แล้วนี่ติอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดว่ามันกรีดต้นยิ้วว่ามันกรีดโกกล้วยพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มนิ่มนะครับและที่สําคัญครับไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ําเลี้ยงบ่ให้น้ําเลี้ยงไหลปนออกมาเวลาย้อนน้ํากดนี่ติห้วยคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหล่นนะครับแข็งตัวเร็วนะครับน้ำยางเฮานี่แข็งตัวเร็วบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่สิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาเป็นประจำประจำนะครับบ่ว่าสิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเนาข้นเนาโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับ สำหรับผมเอกโซเล่นี่อยากให้ใส่อยากให้ใส่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ร่องเบิงอยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ร่องเบิงนะครับมีอย่างอยู่หลายๆพันต้นหลายๆร้อยต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถวนึงก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเบิงจัก20 30ต้นเบิงก่อนก็ได้นะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอ้แม่ที่เพิ่นใส่มาแล้วเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมอีหยังอีพ่อไอ้แม่บ่ต้องผสมหยังบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนั่นผสมนี่นะครับผู้ใดว่าผสมหยังก็บ่ต้องไปผสมน้ำเขาครับโซเล่พาราพี่เมียมนี่เปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับ1ขวดราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องเอ้ยใส่แล้วประทับอกประทับใจใส่แล้วอยากใส่ต่อ

คณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับบ่อยากให้นายางตาย1บ่อยากให้ต้นยางส้มบ่อยากให้ต้นยางตายก่อนกำหนดผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวคุณแม่อยู่อำเภอใดตำบลใดเดี๋ยวสิให้คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: คุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อแม่ตั้น
0: ครับผม
1: หรือว่าชื่อจริงชื่อคำใส

0: ลี
1: ครับ
0: อยู่บ้านท่าสะอาด
1: ครับตำบล
0: ตำบลท่าสะอาดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ
1: เกียบเป็นเปลี่ยนจังหวัดเพิ่นน้อยจ้ะ อันนี้ พื้นที่เนี้ยยืนอยู่นี่เป็นอำเภอเสกาเนาะคุณแม่เนาะ
0: จ้า
1: อำเภอเสกาชื่อว่าคุณแม่ตั้นชื่อเหลียงชื่ออีหลีคุณแม
0: ่คำใสพาลี
1: คุณแม่คำใสพาลีคุณแม่เฮ็ดหยังจักไร
0: สิบไร
1: ่สิบไร่ถามก่อนบาดนี่เป็นจังได๋หยังสิบไร่เฮาผลผลิตตั้งแต่กี่มันเป็นจังได๋เนี่ย
0: ตั้งแต่กี่ก็ได้แน่อยู่หอกบ่ได้หลายปานใด
1: โอ้แต่กี่ได้แน่อยู่หังบ่ได้หลายปานใด
0: จ้า
1: บาดเคยหาน้ำยาทาเร่งน้ำยางมาใส่เคยใส่บ
0: ่เคยใส่อยู
1: ่ใส่ของตลาดทั่วไปนี่บ่แม่นบ่
0: จ้าจ้า
1: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อไป
0: หลายอยู
1: ่ผู้ใดว่ายัง
0: ผู้ใดว่าตัวใดดีก็มาลองเบิ่งแหละจ้ะ
1: โอ้ย้อนอยากได้ผลผลิตให้มันหลาย
0: จ้า
1: เขาว่ายังดีไม่ใหญ่ตันนี่ก็โดดซักน้ําเขาเบิดแล้วไปสิ
0: จ้า
1: เป็นจังได๋แม่บ่ให้ฟังแหน่ตอนคุณแม่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ํายาเร่งน้ํายางนี่น้ํายาท่าหน้ายางเอามาใส่แล้วมันเป็นจังได๋เนี่ยของตลาดทั่วไปมันเป็นจังได
0: ๋ก็มันก็ออกอยู
1: ่มันออกอยู
0: ่จ้าแต่ว่าต้นมันสมบูรณ์มันก็ออกแน่ต้นบ่อนั่นก็บ่ออกปานใดก็เลยมาฟังวิทยุ
1: บ่
0: นี่แหละ
1: บ่มาฟังวิทยุบาดนี้ที่แม่ว่าต้นมันก็ไหลดีอยู่มันนั่นอยู่ใส่ของตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋น้ําเลี้ยงมันไหลออกนําบ่
0: จ้าน้ําเลี้ยงหลายยางมันเหลว
1: โอ้ยางมันเหลวยามยอดน้ําโคดนี่มันค้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนี่ติ
0: จ้า
1: เพราะว่าน้ําเลี้ยงมันออกมาหลายแม่นบ่แม
0: ่จ้า
1: ตกใจบ่แฮมเห็นน้ําเลี้ยงมันออกมาหลาย
0: ตกใจอยู่
1: ย่านย่านต้นมันส้ม
0: ย่านต้นมันส้มมันล่ะ
1: แต่ก็ยังใส่คือเก่า
0: แต่ว่าคั่นบ่ใส่มันก็บ่ได้น้ํายา
1: โอ้ก็เลยต้องเสี่ยงตาย
0: เสี่ยงตายไ
1: ปเมื่อวานไปลมบาดกรีดยางก็ซะไปลมมาเจ้า
0: คั่นบ่ใส่ก็บ่ได้ยาเนาะ
1: โอ้คั่นบ่ใส่นี่ก็ย่านบ่ได้น้ํายาง
0: จ้า
1: แม่นมันสิคนแน่เหลียวแน่ก็เอาน้ําเขาล่ะว่าติ
0: เอา
1: บาดนี้ไปรู้จักโซเลพารานี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
0: ออันฟังวิทยุ
1: ฟังวิทยุ
0: จ้า
1: ฟังโดนบ
0: ่ห้อยฟังโดนอยู่แล้วพอได้ยินอันเพิ่นออก
1: ครับ
0: ออกข่าวอันบ้านหัวแหดหัวเหินนี่นะ
1: โอ้ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ที่บ้านหัวแหดแน่บ้านนั้นบ้านนี้แน่เสื้อเลยบ
0: ่ก็เสื้อแน่แล้วจ
1: ะว่าม
0: ันเอามาลองแล้วมันจักได้น้ํายางเนาะ
1: โอ้ได้ยินเบาปั๊บกูไม่อยากลอกแต่ลอกมาสวนซุแนวแล้วบ่ติ
0: จ้า
1: ถึกตัวอีกยังเคลียร์ข้างหน้าบ่ติแม่นตันบ้านนี้ถามแม่นตันก่อนพอเอามาทาปุ๊บมันแตกต่างกับตามท้องตลาดทั่วไปบ่
0: จ้าแตกต่าง
1: มันแตกต่างยังไงเว้าให้ฟัง
0: กันแตกต่างแบบว่าน้ํายางน่ะมันก็จะได้หลายกว่าคูเทื่อนะ
1: น้ํายางได้หลายกว่าคูเทื่อ
0: แล้วก็ข้นนี
1: ่ข้นเหนียวดีบ่
0: จ้า
1: น้ําเลี้ยงไหลออกมาบ่น้ํา
0: เลี้ยงก็บ่ค่อยมีเฮาหยอดน้ํากดนี่ก็มันก็จะเหนียวขึ้นทันที
1: ข้น2 3บาทเหนียวปึ๊กเลยแม่นบ
0: ่
1: แต่กี้นี่ข้นเป็น10บาทจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงหยังล่ะแม่นบ่
0: จ้าแล้วเวลาเฮามากีดมีดใหม่เฮาจกขี้ยางออกมานี่มันจะแข็ง
1: แข็งแน่นดี
0: แข็งแน่นดี
1: บ่ฟอคือแต่สมัยแต่ก่อน
0: บ
1: ่แต่กี้มันแฟบแม่นบ่แต่กี้น้ําเลี้ยงออกหลายๆน้ําหนักก็ดีบ่คุณแม
0: ่ดีน้ําหนักก็ดีขึ้นได้หลายกว่าเก่า
1: เอาถามก่อนบาด10ไร่แต่กี้ได้จักกิโลเอาเว้าเรื่องกิโลกันน่ะประมาณ
0: กิโลมันได้ประมาณ200กว่า
1: ได้ประมาณ200กว่าบาดนี้พอมาใส่โซเลพาราแล้วเป็นจังได๋เนี่ยครับ
0: ไม่ได้
1: ผลผลิตเพิ่มหลาย
0: บ่ได้เพิ่มหลาย
1: หลายซ้ําได๋
0: 400กว่าโลแล้ว
1: ว่าแล้วตัวเห็นบ่พี่น้อง400กว่าโลเลยเห็นบ
0: ่400กว่าโล
1: อีหลี
0: อีหลี
1: บ้านนี่ถามคุณแม่ตันก่อนยังสิใส่ต่อไปบ
0: ่ห้อยใส่แล้วเนาะสั่งมาเพิ่มอยู่หั่น
1: โอ้บ่คันสั่งมาเพิ่มอีแล้ว
0: สั่งมาเพิ่มไว้อยู
1: ่หามาโดนไปแบบนี้หามาโดนไป
0: โอ้ยก็อยากได้แต่โดนล่ะยาแบบนี้หั่นเพราะว่ามันรักษาหน้ายางพร้อม
1: เออนั่นล่ะข้อสำคัญมันรักษาหน้ายางเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยมันซอยได้อีแม
0: ่
1: เปลือกยางคุณแม่เป็นยังไงนิ่มบ่กีดง่ายบ
0: ่ก็ดีขึ้นอยู่เพราะว่าตะกอนมันจะแข็ง
1: ตะกอนแข็ง
0: แข็ง
1: บาดพ่อใส่โซเลพาราแล้วมันเปลือกนิ่มบ่แม
0: ่เริ่มนิ่มมาแล้วล่ะ
1: ผมได้ยินเขาจะวางสิเด้พ่อใส่โซเลพาราท่าหน้ายางแล้วเขาว่ามันกีดต้นยิ้วท่านเขาว่ามันปานนั่นสิแม่
0: ยังบ่ถึงขนาดแล้วเฮาก็เริ่มใช้เนาะ
1: แต่ว่ามันถึงนิ่มดี
0: จ้านิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู
1: ่มีดบ่ค่อยบินแต่กี่มีดได้รับแต่คมมีดแม่นบ่แม่
0: จ้า
1: ครับบัดนี้อยากให้คุณแม่ตั้นฝากความประทับอกประทับใจฝากความรู้สึกถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราอยากให้อีแม่เว้าความรู้สึกในใจเชิญชวนเพิ่นมาใส่เว้าความประทับอกประทับใจเกี่ยวกับโซเลพาราให้เพิ่นฟังหน่อยครับเชิญครับแม
0: ่มาใส่ยาโซเลพาราน้ำกันเด้อ
1: ครับ
0: อันเปลือกนิ่ม
1: ครับ
0: ออกดี
1: ครับผม
0: แต่ก่อนนั่น ยาง10ไร่นี่จะได้น้ํายางแค่200กว่าโล
1: ครับ
0: แต่พอเปลี่ยนมาใส่นี่ได้400
1: ค่อยว่าแล้วเจ้าค่อยบอกให้เจ้าใส่แต่โดนแล้ว
0: เพิ่งลองเบิ่งนี่ล่ะก็ดีขึ้นนี่หลีคือเพิ่นว่า
1: ซื้อมาเพิ่มอีกไปนี
0: ่เอ้าก็มาเพิ่มเนาะให้น้องสร้างก็สร้างมาน้ํากัน
1: สร้างมาให้กันอีก
0: เออน้ํากันอีกเอามาไว้
1: ยังสิใส่ต่อไปเนาะคุณแม่เนาะ
0: ใส่ต่อไปเรื่อยๆ
1: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่ตั้นบอกมองอยู่มองเซาบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับ
0: แม่ก็ซื้อแม่ตั้นซื้อเล่นซื้ออีหลีหั่นคําใสพาลี
1: ครับ
0: อยู่บ้านท่าสะอาดละหมู่12
1: ตำบล
0: ท่าสะอาด
1: อำเภออ
0: ำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ
1: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณแม่ตั้นหรือว่าคุณแม่คําใสพาลีนะครับอยู่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬเนาะคุณแม่เนาะ
0: จ้า
1: ครับผมยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
0: ใช่ใส่ต่อไป
1: สำหรับผู้ใดอยากได้ผลผลิตเพิ่มคือคุณแม่ตั้นนะครับอย่าลืมครับโซเลพาราเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายและที่สำคัญต้นบ่อส้มซอยรักษาหน้ายางได้ดีดีพี่น้องป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราหน่อยที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่ออีแม่เนาะคุณแม
0: ่ต้นกับบ่อส้ม
1: ครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนครับผมก็ไม่ตันฝากไว้สำนีขอบคุณหลายสวัสดีครับ
0: จ้า

0: ่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดําก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ํายางมันไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยาง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4

0: 606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้า
5: าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบหกขอให้ดวงสิบหกไม่พอได้มาสู้ชมดีงามจนสิ้นชีพไม่เกินร้อยประมาณเสียงฝ้าห้องตึ้ง

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคา

0: สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ผัวเมียเพิ่นพากันขับรถไปตลาดกำลังขับรถไปก็เห็นผู้ชายผู้หนึ่งเมาโซ่สัตว์โซ่เซ่อยู่ข้างหนทางผัวเมียก็เลยบอกว่าเอ้าเฒ่าๆเจ้าเห็นคนเมาบ่นั่นเห็นนั่นล่ะผู้บ่าวเก่าข่อยเอ้าคือเมาโซ่สัตว์โซ่เซ่จังซั่นเจ้าคือมาขบคนจังซี่บ่เด้แต่ก่อนนั่นเป็นคนฮู้ผู้ดีบ่กินเหล้าเมายาเด้ถ้าพัดเลิกกับข่อย7ปีก่อนนั่นเมาโซ่สัตว์โซ่เซ่จนว่าเท่าซุมือนี่ล่ะปุ๊บปั๊ดโถมันสิสลองหยังโดนกระดอกกระเดี่ยแท้พะนะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอ้าเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยเอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนน้ำมาตอนมาฝาก ขามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปีดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล้งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少来怕辣皮面发水汤，少来怕辣皮面发水汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

ไส้กับแม่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกำลังเว้าเล่นกันอยู่ด้วยความสงสัยและก็บ่ภาษีภาษาเนาะก็เลยถามแม่ขึ้นว่าแม่เป็นหยังอ้ายจังซื่อว่าอาทิตย์แม่ก็อ้ำอึ้งจักข้าวนึงและก็บอกว่าอ๋อพ่อกับแม่ได้กันยะมื้อเว้นเอาแล้วเอี้ยเด้คือซื่อว่าดวงจันทร์พ่อกับแม่ได้กันยะมื้อคืนอ๋อเอ้าแล้วลาคือซื้อว่าถุงแตกสั่นผู้แม่กับปากบ่ออกแล้วก็เว้าอ้อมแอมขึ้นว่าหาเรื่องเลืองคิดเองก็ได้ดอกพานะผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าวเอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

องผัวเมียเพิ่นนั่งเว้ากันอยู่ระเบียงหน้าบ้านมีจังหวะหนึ่งผัวเมียขึ้นจังไดบุถามผัวขึ้นว่าเฒ่าข่อยคือรู้สึกว่าบ่สบายบุสมมุติว่าข่อยเกิดเป็นโรคมะเร็งและก็ต้องตายเจ้าสิเฮ็ดจังไดฝ่ายผู้ผัวบ่ทันคิดหยังและก็เว้าว่าหาเว้าเนาะเจ้ามันเป็นล่างผู้เมียก็เว้าว่าเอ้าสมมุติว่าถ้ามันเป็นอีหลีอันดับแรกข่อยต้องบวชบวชตลอดชีวิตเลยบ่เฒ่าบวชอาทิตย์นึงเอ้าคือสิบวชหน่อยมื้อแท้บวชย้อนเสียใจที่ข่อยตายแม่นบ่บ่บวชแก้บนพานะ ผ่านไปเว้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อเฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พนักงานส่งของเรียกว่าแก๊ปนั่นละเพลนเอาของมาส่งหน้าบ้านหลังหนึ่งพอมาฮอดหน้าบ้านก็รู้สึกว่าเงียบบ่มีผู้ใดอยู่หน้าบ้านก็เลยโทรเข้าไปตามเบอร์ที่ให้ไว้ก็มีเสียงเด็กน้อยรับสายฮัลโหลฮัลโหลอันแม่อยู่บ่ก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยบอกว่าอยู่อยู่ครับแต่ว่าแม่กำลังยุ่งอยู่แม่บ่ว่างและพ่อเด้พ่อก็อยู่อยู่ครับแต่ว่าพ่อกับบ่ว่างคือกันเอาล่ะมีไผอีกพ่อแม่บ่ว่างแล้วมีไผอีกอยู่ในบ้านมีตำรวจครับเออขอว่ากับตำรวจแน่สั่นตำรวจกับบ่ว่างคือกันครับเอาล่ะมีไผอีกมีกู้ไผนำครับพนักงานหมอนั่นก็เริ่มสงสัยเป็นหยังจังมีคนหลายแท้ทั้งตำรวจทั้งกู้ไผเอ้าแม่ก็อยู่พ่อก็อยู่ทั้งตำรวจทั้งกู้ไผ่แต่ว่าบ่มีผู้ใดว่างจักคนกำลังเฮ็ดอีหยังกันอยู่อันเพิ่นกำลังค้นหาผมอยู่ครับผมนอนรีอยู่ใต้เตียงพานะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆเอ้าก็กำลังมวนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์หมู่ฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัดส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะ ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนัง

เศรษฐีผู้หนึ่งมีรถเบนซ์สปอร์ตราคา20ล้านเพิ่นลงประกาศเพิ่นอยากขายฝ่ายพ่อใหญ่ต่อยหูเรื่องเห็นรูปรถเบนซ์สปอร์ตเพิ่นก็อยากได้สันตัวเพิ่นมีรถปิกอัพเก่าๆคันหนึ่งและเพิ่นก็ขับรถปิกอัพไปหาเจ้าของรถเบนซ์และก็บอกว่าแปลกับรถผมบ่เจ้าของรถเบนซ์ทั้งเว้าทั้งหัวและก็บอกว่าร ถเจ้านั่นเบิดคันราคาบ่ทอล้อรถผมล้อหนึ่งเลยพ่อใหญ่ต่อยก็บอกว่ารถผมวิเศษครับวิเศษจังไดไหนแสดงให้เบิ่งเด้อหลังจากนั้นพ่อใหญ่ต่อยก็ตบมือ3เทียและก็มียักษ์วิเศษโพโลออกมามีหยังให้ผมรับใส่ครับเจ้านายพ่อใหญ่ต่อยเอายาสูบออกมาแล้วก็สร้างว่าเอาไฟมาต่อยาสูบให้ข้าดูว่าสั้นยักษ์หมอนั่นกะดีดนิ้วแล้วก็มีไฟออกมากะต่อยาสูบให้พ่อใหญ่ต่อยเจ้าของรถเบนซ์เห็นว่าเป็นรถวิเศษก็เลยตกลงแลกกันต่างคนต่างแยกย้ายเจ้าของรถเบนซ์ขับรถมาฮอดบ้านเมียก็ถามว่าเอ้าคือขับรถเก่าๆมารถเบนซ์เดเอาแลกกับรถปิกอัพคันนี้แล้วว่าสั่นว่าผู้เมียก็บอกว่าบ้าบ่รถเฮาราคา20กว่าล้านเอารถเก่าๆคันนี้มาเฮ็ดหยังมันวิเศษวิเศษจังไดลองเฮ็ดเบิ่งดูแกกระตบมือ3เทียคือพ่อใหญ่ต่อยเฮ็ดนั่นละแล้วก็มียักษ์โพโลออกมาเจ้านายสิให้ข้าซอยเหลืออีหยังเจ้าของรถเบนซ์ก็บอกว่าเสกทองคำให้ข้าจักร้อยกิโลดูว่าสั่นยักษ์ตัวนั่นก็เลยกระซิบว่าขอประทานโทษครับผมเสกไฟได้อย่างเดียวครับพานะ มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังไดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังไดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังไดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ

รักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงเฮาคนใส่เทิงต้นยางเทิงสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเคียหนึ่ง0916840475เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

ห่างห่างหนึ่งเวลาประมาณ8โมงนั่นละในขณะที่ย่าม3คนกำลังยืนอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาย่ามผู้หนึ่งก็รับสายคนที่โทรเข้ามาก็บอกว่าพี่ซอยเปิดห่างให้แน่ครับย่ามก็บอกว่าบ่ได้ดอกครับห่างเปิด10โมงจังมาเด้อแล้วก็วางสายไปว่าอีกจักหน่อยก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาอีกก็มีเสียงผู้ชายผู้เก่านั่นละโทรเข้ามามาเปิดห่างให้แน่บ่ได้ครับห่างเปิด10โมง10โมงจังมาใหม่เด้อก็วางสายอีกจะเข้าหนึ่งมีเสียงโทรศัพท์ผู้เก่าโทรมาอีกพี่มาเปิดประตูห่างให้ผมแน่ห่วยก็ยังว่าห่างเปิด10โมงบอกว่า10โมงจังสิเข้าได้ห่วยเริ่มใส่อารมณ์ละเด้หมอนั่นก็เลยตอบว่าบ่แม่นผมบ่ได้เข้าผมสิออกพานะ

ันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดน้ำยางไหลบ่ค่อยดีจักน้ำยางจักน้ำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบอสบอว่าสิเป็นร่าย้อยร่าดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วกะตั้งยืนยันว่าสุดยอดและกะบ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญกะคือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและกะปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองด้าเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทรมาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อยายเคนเล่าเลี้ยงนกขุนทองไว้โตหนึ่งว่าสันเถาะแนวเล่าอยู่ผู้เดียวเนาะลูกเต้าก็บ่อยู่นำเมียก็ตายกาว่าถ้าหากมันเว้าได้ก็สิได้เป็นหมู่แก้เหงาว่าสันเถาะเลี้ยงมาเป็นปีมันก็บ่เว้าจักเทียมีอยู่มื้อนึงเรามีโอกาสไปวัดก็เลยเว้าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อนั่งคิดอยู่ข้าวนึงก็บอกว่าบ่ได้ต้องหาตัวเมียมาให้มันเราก็หานกตัวเมียมาให้ตื่นยามเช้านกขนท้องตัวเมียถูกเสิ่งจนว่าตายแล้วก็ไปจังหันอยู่วัดก็เว้าให้หลวงพ่อฟังอีกหลวงพ่อก็บอกว่าบ่ได้นกน้ำกันอาจสิรับบ่ไหวขั้นสั้นเอาเป็ดไปให้มันซะตื่นยามเช้ามาเป็ดก็ถูกเสิ่งจนตายอีกพ่อใหญ่เค้นแล้วก็เบิดคำสิเว้าแล้วก็เลยไปหาหลวงพ่ออีกโอ้บ่ได้หลวงพ่อเอาเป็ดมาให้มันมันก็เสิ่งจนว่าเป็ดตายคือเก่าสิเฮ็ดจังใดก็มันดีหลวงพ่อก็นั่งคิดอยู่ข้าวนึงบ่ได้ต้องดัดสันดานมันโกนหัวมันออกว่าสั่นว่าแล้วก็เฮ็ดตามหลวงพ่อว่าเทิ่งโกนหัวมันเทิ่งจมมึงนี่จังไล่อีหลีเด้เนาะว่าสั่นเอานกตัวเมียมามึงก็เสิ่งจนตายเอาเป็ดมาให้มึงก็ยังเสิ่งจนตายอีกจังไล่หัวนกคนท้องโลนหมอกขอกเล่าก็เหลียวเบิ้งเชิงอยากหัวและก็เว้าว่านี่มึงอย่าจือบักหัวโลนจังไรว่าสั้นตื่นยามมือเศร้ามาเมื่อนี้แล้วก็เอานกคนท้องมาหอยไว้หน้าบ้านก็ดีหลวงพ่อยางมาบินทบาทพอตะมันเหลียวเห็นหลวงพ่อมันก็บอกว่าเฮ้บักนี่ก็จังไรคือกันท่านนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นคนฟังได้เบิดเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อย น้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื่อรารบกวนโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื่อโรคเชื่อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใสและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี่ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสิ้นให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมน่ะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนายเอ้ยมากันไป

0: ู้หญิง
1: หลายๆเพลงที่พวกเราร้องกันมาเขียนกันมาเป็นบทเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกของปุถุชนนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปจากไหนเขียนจากความรู้สึกภายในลึกๆและเชื่อว่าเพลงทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเกิดจากความรู้สึกเกิดจากอารมณ์ของคนที่แต่งหลายเพลงถูกแต่งขึ้นในสถานการณ์ที่บังคับจึงทำให้บทเพลงเหล่านั้นเป็นบทเพลงที่มีความหมายบางเพลงลึกซึ้งกินใจถึงขนาดน้องๆเพลงชาติเลยจะบอกให้ผมคิดว่าเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้นะครับคนไทยคงจะไม่มีคนใดไม่รู้จักนะครับนอกจากไอ้คนที่มันไม่คิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณอยากจะเปลี่ยนเพลงชาติก็เอาเพลงนี้เป็นเพลงชาติแทนก็ได้นะผมว่านะเดือนเพ็ญครับ

คุณลุงผีสหายไฟหรือคุณลุงอัศนีพลจันทร์นะครับผู้ประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเดือนเพ็ญหรือคิดถึงบ้านครับขอบคุณขอขอบคุณมือโอโบและสองสาวเชลโลผู้น่ารักนะครับวันนี้นะครับคอนเสิร์ตจะไม่สมบูรณ์ได้นะครับถ้าขาดออเคสตรานะครับโดยเฉพาะคุณแน่นนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเพลงนะครับแล้วผมเองก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกหรือเปล่าเพราะการเดินทางมาครบ20ปีแม้ว่าจะโกงอายุไป2ปีนะฮะก็ถ้าวันนี้นะครับขาดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของทีมงานหลายๆส่วนนะครับคงไม่มีประวัติศาสตร์หน้านี้แน่นอนพวกผมคิดอย่างนั้นนะครับแม้ว่าการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการรำลึกถึงวาระ20ปีจะไม่มีอาจารย์ธนิตมาร่วมแต่ก็มีลูกชายอาจารย์ธนิตมาร่วมนะครับผมแนะนำเลยนะครับอาจารย์ธนวยนะครับช่วงชกนี่เหมือนพ่อแต่ว่าฝีมือยังเป็นรองนิดๆขอเวลาหน่อยนะฮะเหมือนไก่อ่ะต้องซ้อมมากๆนะฮะ

103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนาวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการ

0: ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณ เมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
2: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60/40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SME และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SME กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
0: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโรงกลั่นน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันทีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
5: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวทั้งนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนัญชิดาสันทองรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เมตรและเวลา 11:00 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตร และเวลา 18:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station
4: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ช่วงพันศา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่จะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31 ธันวาคม 2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคาร

0: ำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1-15 มิถุนายน 2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอนเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอคและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้ 1. เชวาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอร์ชั้นนายกอง ประดับดวงตราบนกันฐาภรณ์หรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟีซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกใน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุ บริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากัมปุยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาพี่สิบขอให้ดวงสิบไม่พอได้มาสู้ชมพี่ยืนกลางจนสิบฉีดไม่เกินไฟระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้กระดึงไปเฮ็ดตาของเราระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อต

นี้ผมจะกล่าวถึงสัพพนูไทยจอมไตรโลกธาตุตัดสลู่เรียบร้อยเป็นเจ้าน้อไตมื้อนั้นเด้อพักอยู่ใต้ห้อมไม้มหาโพธิ์พ่อพึกตรงกับยันหกแผ่นเด่นงามงามนั้นวันวิสาขาพร้อมจอมท่านตัดกิเลสทำวิเศษเรียบร้อยเห็นแจ้งแห้งใจมื้อนั้นได้ระลึกชาติผลหลังเกิดเป็นหยังจักพบหาร้อยกับกันใดใส่พ่อปานดวงแก้วสับพันยูหูปองระลึกถึงลูกน้องอยู่ดงกวางป้ากวางป้าไม่กวางดงไงสัตพันป้าอิศิปัตนะมลึกกทายวัน1,000 ษาใดพระองค์เทศนาให้ธรรมจักรก่อนมูอยู่ที่เมืองกรุงพารานสีปัญจวัคคีหาได้ปะผมเริ่มก้อนการท่านอัญญาคนท่านยะนี่แหละท่านก่อนมูได้บรรลุเกิดเป็นใจสารณะต่อมาเดี๋ยวนี้พันษา2ท่านเสด็จไปที่เวรุวันวัดป่าอยู่กรุงราชสักคือหาพิมพิสารรับตอนนั้นในก้าวกัน2,3,4อยู่หันเทศโปรดพิมพิสารกับทั้งบริวารทั่วกันนั้นกองพระองค์มองไปหน้าศาสนาเผยแก่ท่านสาหาเด้อแม่มหาวันป่าใหม่ไผ่กวงห่มนาอุดาคาแรงลาดแรงลาประทับอยู่ศาลาปวดเวไนยสัตว์สั่งสอนตอนนั้นเมืองเวสาลีหันนครขันทันอยู่พันษา6เสด็จไปอยู่ภูเขามากุดป่าดาวขาวสิวสัวตาพวกมนุษย์ไผฝากกับทั้งเราเทวดาพากันมาฟังธรรมพุทธองค์ทรง4พันษา7นี้ตีเสด็จหนีไปขึ้นดาวดิ่งลิงลำพระองค์เทศนาธรรม7คำที่ผู้ท่านมันดาเจ้าอยู่สวรรค์จำพรรษาอยู่หันเมืองมิงวดิ่งสาเทวดาอารักษ์ฮักสาธุการพร้อมตอนเสด็จล่องไตเทวานำทรงมื้อนั้นพุทธองค์เสด็จล่องสู่ไตพรรษาทวนดวนล่องโลกกธาตุและสาปงฝ่าลันลิญญะสังกัดสานครดวนล่องพระองค์เจ้าเข้าพักกันกวนเข่ามัดถูปาญาติรอดตั้งบาทมือนั้นพระองค์ท่านล่องเทวดาอยู่ในผงโลกธาตุทั้ง3ตามเสด็จลงมาออกพรรษาแล้วแถวเมืองใต้ชมพูโลกลุ่มร้อยที่กองลันตุ่มเสียง

ว่าองค์พุทธพ่อเฮาเสด็จจากดาวดึงฟ้าตรงเวลาย่ำนั้นวันแล้มหนึ่งคำเดือน11อีกซ้ำจำไว้แม่นอย่าหลงจำไว้แม่นอย่าหลง

แล้วพรรษาแปดท่านเสด็จอยู่ส่งเพศกาลาวันเมืองสุมานที่ละโปรดสัตว์ในพื้นบรรลุมรรคผลขุนเห็นธรรมลำคาประกาศศาสนาให้โลกาโลกไตให้เฮาได้อยู่ดีพรรษาเก้าท่านเสด็จไปที่โคสิตารามโกสัมพีเมืองงามฟังยมมานานามด้วยกินงามขุดของท้องถ้ำลำคาเสวยสุขทุกร้อนตอนนั้นกะบ่มีพรรษาสิบท่านเสด็จไปลีอยู่ในป่าเลไลเนื่องจากสงทะเลาะวิวาทกันเข้านั้นท่านเลยหนีไปลีเลไลอยู่ในป่ามีสร้างเผือกมาหาอุปถัมภ์คำเสาพระองค์เจ้าอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีหมู่ฝูงลิงสืบพญาจอมท่านอยู่ในไผ่กวงหาเอาห้วงน้ำผึ่งถวายองค์ทรงนั่งโกสัมพีอยู่ดังกรุงกวงบ่อไก่ต่อมาได้พรรษาหลวงที่11เสด็จไปข้ามแม่ข้ามแม่บ้านข้ามย่ำนั้นจำพรรษาอยู่ในหันนาละยาสถานังเมืองนาลาอยู่ยังพรรษาหวนด้วนไปเข้าพรรษาที่12พระองค์ได้อยู่ใต้ห่มปกกระเดาพระเมืองเวรัญชาลาธนาเอาไว้พระองค์ไปถึงหันพ่อดีสถานที่เดือน8แพ่งพ่อดีพระนิมนต์รับใบใจกว้างแผ่ภายเข้าพรรษาที่13พระองค์ใหญ่ไปอยู่ผู้ผาจาริยาบรรพตพดของโอคงอยู่กลางดงพงใหม่ให้พระนาป่าไม้ใหญ่ออกพรรษาแล้วได้ลงคางระวางผู้ฟังสิบอกให้ฮู้ที่14พรรษาพุทธองค์กลับมาอยู่เสตตะวันนี้จำพรรษาอยู่วัดนี้สาวัตถีเมืองใหญ่พวกสาวกก็ได้หอมหุ่มตุ้มตอมอรหันต์คำพร้อมส่องซอสาธุการเสตตะวันวิหารผ่านพรรษาแล้วสัพพัญญูดวงแก้วเสด็จไปเมืองใหม่ได้สิบห้าบอกไว้จำไว้แม่นอย่าหลงได้สิบห้า

แล้วพันสานีท่านได้อยู่นิโคธารามเมืองกบิลพัทสัจจินเห็นแจงแสดงถ้ำน้ำพร้อมสัพพัญญูปองอบรมพวกลูกน้องให้เห็นมองปองถ้ำ16ไปอยู่กรรมจำแข่งพันสาอยู่อาฆาลวะเขตอาลวิหุนปาดยักษาใจไร้ไร้ปันผ่านเก่าเศร้าประสาลูกไตได้หายคุมสุงเย็นพระองค์ได้เลือกเฟ้นเป็นที่อยู่อาศัย17ไปลาดสะคืออยู่แวดวันหุ่น18หมุนไปกำจำเขาเน่าอยู่19อยู่ทั้งผู้2พันษาอยู่หันว่ามีใหญ่ไกลนี้บาลีบอกบงซีเขาจาระบันคดเป็นคิริวงกดหน่อยเขาสูงตัง20ไปเน่ายังแวดูล่ามบัดเก่าองค์พระพุทธเจ้าเน่าหันเถื่อสอง21ถูกต้องจำอยู่เสตวันบุพพาล่ามสาวัตถีที่พระองค์ทรงเยือนเวียนไปมาหาหันเสตวันวัดใหญ่คือเที่ยวมาเที่ยวไป24พรรษาแต่ท่านจำอยู่หันจนท่านแก่สรา45เด้อแม่ป้าพรรษาแห่งชีวิตเวสาลีปลายสุดพุทธองค์ทรงยังสังฆราชของท่านสรากันจนแก่เวลูกข้ามเด้อแม่จำพรรษาอยู่หันจนท่านสุนิพานนี่ละท่านพรรษาแทงตถาคตองค์สัมมาพุทธพจน์นอพระธรรมให้จำไว้บทเวไนยสัตว์นี่ปัตตภีโลกลุ่มซุ่มมูเฮาได้ไหว้พระคุณท่านให้อ่านเราไหว้พระพุทธเจ้านำว่าอาลหังเดี๋ยวนี้ยังอภิบาลให้มูมานสูญสิ้นไผบ่ยินดีด้วยต้องสิบหายไหว้พวงนี่แหละแก้วสามดวงคือพุทธโธหนึ่งตั้งฟังแล้วไทยจีเอาสองนั่นเจ้ามีน้ำว่าธรรมโมสามสังโฆรัตนะแม่นพระสงฆ์องค์เจ้าจอมพระธรรมเป็นเงาคำสอนอยู่ในผูกผูกปัญญังแล้วพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าว

0: ติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายน มอนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้งสองมือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบขอให้ดวงถึงขอได้มาสู้ชมพิธีงานจนสิ้นสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088

0: 1-36-22-66เปิดบริการทุกวัน 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318เด้อที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีน

0: สกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟ
5: ่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากัมปุยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบหกขอให้ดวงถึงไปขอได้มาสู้ชมอีกงานเกิดขึ้นถึงได้เกิดไประวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเราระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้

0: ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาในวันอาทิตย์เราหยุดงานทางฝ่ายร่างกายมาทำงานทางใจงานทางร่างกายนั้นทำกันตั้ง6วันในสัปดาห์พอถึงวันอาทิตย์ก็หยุดพักเสียหน่อยแล้วก็มาทำงานทางจิตใจการทำงานก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นธรรมดาเมื่อการเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการพักธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายย่อมมีการพักทั้งนั้นแม่ต้นไม้ก็ยังพักเราจะเห็นต้นไม้บางประเภทเวลาตะวันตกดินมืดใบมันก็หุบเข้าเราเรียกว่ามันนอนมีหลายชนิดที่เราหยุดพักอย่างนั้นเราเรียกว่าต้นไม้มันนอนแสดงว่ามันพักเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานถ้าหากินกลางวันกลางคืนก็ต้องพักแต่ถ้าพักกลางวันมันก็ออกหากินกลางคืนมีนกบางประเภทกลางคืนออกหากินเช่นข้างคาวเป็นต้นข้างคาวมันอยู่ในถ้ำมีจำนวนมากมากถ่ายมูลลงไปในถ้ำจนเราเอามาทำปุ๋ยใส่นาได้แต่พอตกเย็นตะวันจะตกดินมันก็ออกจากถ้ำออกเป็นเกลียวใหญ่โตมากมายขึ้นไปบนท้องฟ้าและดูมืดครึ้มไปหมดมันออกไปหากินนอกเหล่านี้มันกินตัวแมลงเล็กๆซึ่งเป็นศัตรูพืชมันก็กินหมดสัตว์แมงเหล่านั้นก็ไม่มาทำลายพืชผลของเรามันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อยู่มากเหมือนกันหนูที่อยู่ในรูมันออกไปกินข้าวชาวนาแต่ถ้างูเห่าเจอหนูหนูก็ถูกงูเห่ากินชาวนาไม่รู้เลยจับงูเห่าไปขายพัฒนาคารแต่ก็ต้มขายกันไปตามๆกันเลยไม่มีงูเห่าจะกินหนูหนูก็จุกชุมพอหนูชุมขึ้นชาวนาก็เดือดร้อนอันนี้เรียกว่าทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้คิดในละเอียดเราไปทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความเสียหายสัตว์ทั้งหลายมันก็มีการหยุดพักเป็นครั้งเป็นคราวแม่ลูกเรานี่เวลาตะวันเที่ยงตรงแต่เราสังเกตรู้สึกว่ามันสงบในตอนนั้นมันเงียบเวลาตะวันเที่ยงคล้ายๆกับว่าหยุดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยทีเดียวแต่มันแสดงความเงียบในเวลาตอนเที่ยงวันแล้วก็หมุนต่อไปตามเรื่องของลูกชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันทำงานหนักๆ กากจำมาตลอดเวลาก็ควรจะได้มีการพักผ่อนการพักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่าว่าแต่เราท่านทั้งหลายเลยแม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านอยู่มีคนมาเฝ้ามาถามธรรมะมาศึกษามากมายพระองค์ก็ต้องหลีกออกไปพักเป็นครั้งคราวเหมือนกันเราเรียกว่าหลีกเล่นภาษาบาลีเรียกว่าปฏิสันลีนะปฏิสันลีนะมาความลีกไปอยู่ในที่เงียบไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเข้าไปได้แต่เพียงพระอานนท์ผู้เดียวพระอานนท์ก็ไม่ได้เข้าไปมากมายแต่ว่านำพัฒนาหารไปถวายวันละมื้อมาถวายพัฒนาหารพระองค์ฉันเสร็จก็ล่างบาตรล่างอะไรเก็บพระอานนท์ก็ออกมาอยู่ข้างนอกใครไปก็ไม่ให้เข้าแล้วคนก็ไม่ไปรบกวน เพราะเป็นเวลาที่ทรงพักผ่อนความจริงพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรแต่ว่าร่างกายมันเป็นของเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ต้องมีการหยุดพักให้มันบ้างท่านจึงเสด็จไปพักในที่ต่างๆเรียกว่าหลีกเล่นพักผ่อนบัณฑิตเนรูที่เป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียถ้าแกทำงานหนักเหนื่อยแกขึ้นไปพักบนยอดเขาเมืองมิสซูรีเวลาไปพักเนี่ยแกไปกับเลขาไปสองคนเท่านั้นแล้วก็เข้าบ้านปิดประตูมีทหารยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาดเป็นเวลา7 วัน7 วันนี่แกไปนั่งทำสมาธิของแกไปฝึกจิตให้เกิดความสงบพักผ่อนทางใจเสร็จจากการพักผ่อนแล้วก็ออกมาบริหารงานต่อไปรู้สึกว่ามีความกระปรี้กระเปร่าในการบริหารงานมากขึ้นผู้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทำงานมากมากต้องมีเวลาหลีกเล่นเพื่อออกไปพักผ่อนทางร่างกายสมองจะไม่มึนชาในเรื่องการบริหารงานจะมีความรู้สึกว่องไวในการปฏิบัติงานต่อไปจึงเป็นเรื่องที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปแต่ว่าคนในสมัยปัจจุบันเรานี่ไปพักผ่อนเหมือนกับไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าไปพักชายหาดไปพักตามโรงแรมใหญ่ๆซึ่งมีการสนุกพลุกพล่านหรือไปนั่งอยู่ตามชายหาดอารมณ์มันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เป็นการพักที่แท้จริงเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองเปลี่ยนจากความวุ่นวายในกรุงเทพไปหาความวุ่นวายที่พัทยาหรือที่หัวหินอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการพักแต่ถ้าให้ได้พักจริงๆต้องไปหาที่สงบเงียบหน้าที่ใดที่หนึ่งเช่นไปพักตามวัดบ้านนอกหรือแม้วัดในกรุงนี่ก็พอจะหาได้บ้างเข้าไปนั่งในโบสถ์พักผ่อนอยู่คนเดียวเงียบๆตลอดวันหนึ่งหรือว่าคืนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการพักผ่อนในต่างประเทศที่ไม่ใช่นับถือพระพุทธศาสนาโบสถ์ของเขาอยู่ตาใจกลางเมืองแต่ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์แล้วจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเงียบสงบบางทีเข้าไปดูก็เห็นคนมานั่งอยู่คนเดียวนั่นเขามาพักผ่อนเหมือนกันมานั่งหาความสงบในที่เงียบไอ้ที่เงียบเนี่ยมันเหมาะทั้งนั้นไม่ว่าที่ไหนเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดนึกเมื่อเราเข้าไปอยู่สถานที่สงบเงียบเช่นนั้นจึงควรจะได้ไปหาที่อย่างนั้นหยุดพักเช่นว่าเราทำงานรู้สึกว่าสมองมึนชาไม่ค่อยจะว่องไวหรือรู้สึกเพลียทางร่างกายเราก็ไปพักในรูปอย่างนั้นความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงบขึ้นจิตใจก็เป็นปกติมากขึ้นเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนไว้ในโอวาทปาติโมกข์ที่พระองค์ประทานแก่ภิกษุ 1,250 องค์ในวันมาฆบูชามีอยู่ข้อหนึ่งว่าปันตัญจะสยนาสนังให้ไปอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงบเสียบ้างไปอยู่ที่นั่งนอนอันสงบเสียบ้างอันนี้เป็นกิจที่ควรได้กระทำถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเงียบๆแล้วก็อยู่ในบ้านนั้นจะเป็นการพักผ่อนได้หรือไม่อยู่ในบ้านมันไม่ได้เป็นการพักผ่อนจริงจังเพราะว่าจิตมันคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่อยู่รอบๆตัวเรายังมีความยึดถือด้วยสิ่งของต่างๆก็ยังยุ่งอยู่ในบ้านเนี่ยมันยุ่งคนเราอยู่ในบ้านเนี่ยจิตมันก็ไปอยู่กับตู้มั่งโต๊ะมั่งไอ้นู่นไอ้นี่เครื่องใช้ไม่สอยคนใช้กิจการอย่างโน่นอย่างนี้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เกิดความสงบอย่างแท้จริงเมื่อเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจึงต้องปลีกตัวออกไปจากบ้านไปพักณที่เงียบๆให้เราสังเกตว่าอย่างนี้ เวลาใดเราไปเที่ยวทัศนาจรหน้าที่ใดก็ตามจะรู้สึกว่าจิตใจสบายมีอิสระขึ้นที่ได้มีจิตใจสบายเพราะการไปเที่ยวนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความยึดถือว่าเป็นของฉันมันน้อยอาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้าจะยึดอยู่กระเป๋าของฉันอยู่ตรงไหนล่ะนี่นึกไอ้เรื่องกระเป๋าแต่ถ้าคนจัดก็จัดเรียบร้อยเขาทำให้ดีเขาเก็บเขาดับไว้เป็นที่ไปถึงแล้วก็เอามาส่งให้เราก็ไม่ต้องกังวลกังวลก็กับกระเป๋าถือซึ่งใส่สตางค์ไปด้วยมันก็นิดหน่อยมันไม่มากเกินไปแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ไปสองข้างทางดูนั่นดูนี่ก็รู้สึกเพลิดเพลินใจในขณะที่ไปเที่ยวทัศนาจรอย่างนั้นคือคนเราในพอออกจากบ้านแล้วมันก็สบายใจมันว่างความยึดถือมันน้อยลงไปในขณะนั้นใจเราก็สบายแต่พอกลับมาถึงบ้านเอาอีกแล้วไอ้ของเก่ามันเข้ามาสะกิดข้างๆตัวเราอีกแล้วไอ้นั่นของฉันไอ้นี่ของฉันแม้ของฉันเยอะแยะของฉันยิ่งมากเท่าใดจิตใจยิ่งกังวลมากเท่านั้นแต่ถ้าตัดคำว่าของฉันออกไปเสียได้จิตใจมันก็สบายแต่ว่ายังตัดไม่ได้เลยทิ้งมันซะบ้างเป็นข้างๆคราวๆด้วยการไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆเช่นคนกรุงเทพไปถึงชัยยาเนี่ยก็ไปเพื่อการพักผ่อนแต่ว่าไปนะมันรีบเกินไปเราจะต้องการไปเที่ยวเกาะสมุยด้วยต้องการจะไปเที่ยวพังงาด้วยการไปพักมันก็ไม่ได้เต็มไม่เต็มด้วยความจริงนั่นควรจะไปพักจริงๆไปพักสัก5วัน7วันบ้านพักเขาก็มีให้สะดวกสบายไม่เดือดร้อนอาหารไม่ต้องหุงเองก็ได้สั่งร้านหน้าวัดบอกว่าเอามาให้ฉันตอนเช้าเอาอะไรตอนกลางวันเอาอะไรกลางคืนก็อดจะมากพักถือศีลให้ท้องใจมาได้พักผ่อนบ้างก็สบายไม่เดือดร้อนอะไรและไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาที่มาขโมยแถวนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรข้าวของทิ้งไว้ก็ไม่หายไม่สูญก็อยู่ได้สบายไม่ต้องวิตกกังวลจะได้มีโอกาสสนทนาธรรมมีโอกาสปฏิบัติจิตใจไปนั่งพักใต้ต้นไม้ที่สงบสงบคนเดียวนั่งพิจารณาตัวเองว่าเรานี่อายุขนาดนี้แล้วผ่านลูกมาอย่างโชคโชนสุขบ้างทุกบ้างได้บ้างเสียบ้างมีอะไรมามากมายย้อนไปดูข้างหลังอย่ามองดูว่ามันมีอะไรเป็นแก่นสารมั่งในชีวิตที่ผ่านมามันมีอะไรเป็นสาระมั่งพิจารณาก็จะมองเห็นความจริงว่ามันก็ไม่มีอะไรมีแต่ว่ามาแล้วผ่านไปมีแล้วก็ผ่านไปไอ้ที่จะมีอยู่อย่างจริงจังก็ตัวบ้านตัวเรือนที่เราอยู่อาศัยมันยังอยู่ของอื่นบางทีมันก็หายไปบ้างขโมยเอาไปเสียบ้างแตกหักไปเสียบ้างมองดูแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ไม่คงทนถาวรอะไรเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปยึดไปถืออะไรมันนักหนาแต่ว่าเรามีไว้ด้วยปัญญาใช่มันด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความหลงติดในสิ่งเหล่านั้นเราใช้อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์มากเกินไปก็รู้จักพิจารณารู้จักใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบสภาพจิตใจของเราก็สงบอยู่สว่างอยู่ตามสมควรแก่ฐานะเพราะฉะนั้นคนบางคนจึงชอบไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ร่างกายไปออกจากบ้านแล้วจิตใจมันก็ว่างไม่กังวลด้วยปัญหาต่างๆนั่นก็เรื่องอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นการพักผ่อนนั้นแท้จริงนั้นเราจะต้องพักด้วยการฝึกจิตให้เกิดความสงบให้ตั้งมั่นให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเรียกว่าเป็นการกระทำกรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการงานหมายถึงวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ใจเรามันสงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานมีมากมายหลายอย่างสุดแล้วแต่เราจะเลือกมาใช้จ ป็นหลักปฏิบัติทำแล้วก็ต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกเวลาตั้งเวลาไหว้เวลาเราว่างเช่นเวลากลางคืนก่อนนอนเราก็ฝึกจิตเสียหน่อย10นาที15นาทีค่อยมากขึ้นไป ตามลำดับหรือว่าตื่นเช้าคนไม่นอนตื่นสายมักจะตื่นเช้าๆเมื่อตื่นเช้าก็ยังทำอะไรไม่ได้เราก็นั่งฝึกจิตให้สนุกเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการพักผ่อนในทางจิตใจคนที่เขาฝึกกรรมฐานมีความแคล่วคล่องชำนาญในการกระทำแล้วพอทำปุ๊บมันก็หยุดปั๊บทันทีจิตหยุดไม่ไปท่องเที่ยวในที่ใดต่อไปแล้วก็นั่งสงบนิ่งอยู่เป็นเวลาตั้ง7วันในครั้งพุทธกาลมีพระสงฆ์อรหันต์บางองค์หรือว่าพวกฤาษีชีไพรที่ฝึกฝนในเรื่องจิตเนี่ยเขานั่งสงบอยู่ได้ไม่ไหวจริงทางร่างกายเพียงสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกแต่ลมหายใจนั้นก็เบาที่สุดหายใจพออยู่ได้แล้วนั่นเองก็อยู่ได้ถึง7วันไม่เป็นอะไรนั่งเฉยไม่ได้ยินอะไรแม้ว่าเวียนมันจะผ่านมาทางนั้นก็ไม่รู้สึกเช่นอาลารดาบทที่เจ้าชายจิตตัฏฐะเคยไปฝึกฝนจิตกับท่านผู้นี้ท่านผู้นี้เมื่อทำสมาธิเวียน500ผ่านไปข้างทางที่ท่านนั่งท่านไม่รู้ว่าเวียนผ่านไปไม่ได้ยินเสียงไม่รับอารมณ์อะไรทั้งนั้นนั่งอยู่สงบอย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติท่านก็นั่งอยู่ได้เป็นเวลานานๆอันนี้เรียกว่าเป็นการพักผ่อนชั้นสูงสุดของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายหรือพวกที่ได้ปฏิบัติจิตถึงขั้นนั้นก็มีการพักผ่อนอย่างนั้นได้สบายใจไม่ต้องกังวลห่วงใยอะไรทั้งนั้นแต่สำหรับเราชาวบ้านทั่วไปในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นแต่ก็ถ้าทำบ่อยๆเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นเมื่อมีความชำนาญเวลาใดเราต้องการให้สงบมันก็สงบได้ทันทีถ้าเราทำบ่อยๆจิตก็เข้าสู่ความสงบนั่งสงบนิ่งไม่ต้องนึกถึงอะไรความโกรธที่จะเกิดกับใครๆมันก็ไม่เกิดความเกลียดก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจสภาพจิตใจอยู่ในสงบว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสประเภทต่างๆอย่างนี้เรียกว่าอยู่ด้วยความว่างขณะว่างมันก็เป็นสุขไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ควรฝึกฝนอบรมได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยแล้วจะเป็นประโยชน์แก่เราทุกคนผู้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหามีความปั่นป่วนด้วยอะไรๆต่างๆถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราให้ดีมันก็ขึ้นลงกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรก็ตื่นเต้นไปตามเหตุการณ์นั้นๆตามเรื่องตามราวขึ้นลงๆกระทบกระเทือนจิตใจไปด้วยประการต่างๆทำให้ไม่สบายทางกายด้วยเพราะว่าใจเราถ้าขึ้นลงนี่ร่างกายก็จะไม่สบายประสาททำงานไม่ปกติมันก็มีอาการรูปอะไรเกิดขึ้นในตัวของเราก็ได้แต่ถ้าเรามีจิตใจสภาพของจิตมีความเป็นปกติประสาทก็ปกติหัวใจทำงานเป็นปกติระบบการย่อยอาหารก็เป็นปกติมันทุกอย่างเป็นปกติมันก็ไม่เกิดรูปที่ทำให้เสียหายแก่ร่างกายการฝึกในรูปอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราเช่นมารดาบิดาเป็นผู้นำในครอบครัวถ้าได้พยายามพักผ่อนด้วยการฝึกจิตไว้เสียบ้าง สภาพจิตใจก็ดีขึ้นลูกเต้าในครอบครัวก็จะได้รับแต่ความเยือกเย็นได้รับแต่สิ่งที่เป็นความสงบไม่มีปัญหาเขาก็จะมีความเจริญเติบโตทั้งกายทั้งใจและได้เห็นเราประพฤติเป็นตัวอย่างแก่เขาเขาก็จะถ่ายทอดแบบนั้นเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาต่อไปการอยู่ในลูกด้วยกำลังจิตที่เข้มแข็งมีภูมิต้านทานสามารถจะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราได้นั่นแหละคือการอยู่ชอบเป็นการอยู่ที่ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ใดๆเราก็เป็นไทยแก่ตัวเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีความสุขสมบูรณ์ตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงใครจะขอแนะนำว่าเราควรจะได้หาโอกาสพักผ่อนเสียบ้างในเรื่องอย่างนั้นอีกประการหนึ่งถ้าพูดในแง่เศรษฐกิจถ้าเราหาวิธีพักผ่อนดังที่กล่าวก็จะทำให้การเงินในครอบครัวเราดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างไรมันดีขึ้นตรงที่เราไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปหาเหยื่อมาป้อนกิเลสของตัวเราเองตามร้านต่างๆซึ่งเป็นด้านขายของใหญ่ๆเราไม่ต้องไปเพราะว่าความต้องการมันน้อยลงไปนุ่งห่มก็เท่านี้ก็พอแล้วบ้านเรือนเท่านี้ก็พอแล้วอาหารการกินเรากินพออยู่ได้ไม่ใช่กินเพื่อความอเด็ดอร่อยเพื่อความอ้วนพีมากเกินไปเอาแต่พออยู่ได้สบายๆมันก็สิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องไปเที่ยวกินตามภัตตาคารหรือสั่งอาหารพิเศษมารับประทานซึ่งต้องเสียเงินทองมากๆเราทำอาหารของเราเองเรียกว่าทำให้พอสะดวกสบายรับทานไปตามความพอใจในสิ่งนั้นมีความสันโดษในสิ่งนั้นเงินทองก็ไม่สิ้นเปลืองแล้วเราไม่ไปเที่ยวไปกินเครื่องแต่งตัวก็ไม่ต้องหลายชุดไม่ต้องไปอวดใครและถ้าปฏิบัติด้านจิตใจสูงขึ้นใจที่จะอวดมันก็ไม่มีที่จะอวดมั่งอวดมีอวดสีอวดรูปอะไรต่างๆมันหายไปจากใจเราอยู่ได้โดยปกติเราไม่ต้องแข่งขันกับใครในทางที่ต้องใช้จ่ายเงินมากๆได้เงินเดือนน้อยก็พอใช้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้คนได้เงินเดือนมากก็ไม่พอใช้มีปัญหามากมายก็เพราะว่าไม่ปราบปรามจิตของตัวเสียบ้างปล่อยให้มันเที่ยวไปให้มันอยากโน่นอยากนี่แล้วก็ไปต้องหาของมาสนองความอยากถ้าไม่ได้สมอยากก็กระวนกระวายเที่ยวทำอะไรต่ออะไรให้มันสับสนเป็นปัญหาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เพราะสภาพจิตมันผิดปกติแล้วก็ทำเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้คือตัวปัญหาที่ทำให้เราสิ้นเปลืองแต่ถ้าเราหันเข้าหาธรรมะพักผ่อนจิตใจในรูปดังที่กล่าวความฝนฝ่ายแสวงหาในทางวัตถุมันก็ไม่จำเป็นถ้าเรารู้สึกสบายโดยไม่ต้องใช้วัตถุมากๆไม่มีโทรทัศน์เราก็สบายไม่ได้ความวิทยุก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนไม่ได้ไปดูหนังก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนเสียหายเราก็ไม่ต้องไปหรือไม่ต้องไปตามร้านใหญ่ๆทุกเสาเพื่อไปดูว่าของอะไรมันตกมาใหม่สตางค์มันอยู่กับตัวนี่มันร้อนอย่าไปใช้ใช้มันหมดไปเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะจิตใจเราไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นแล้วเราคิดพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้แต่งตัวก็ง่ายธรรมดาธรรมดากินอยู่ก็ง่ายง่ายไม่รู้ราผู้ฝากไม่ต้องไปแข่งอวดความมั่งมีกับใครใครเพราะแข่งความมั่งมีก็คือแข่งความยากจนนั่นไม่ใช่แข่งเรื่องอะไรกันยิ่งแข่งมั่งมีมากก็ยิ่งจนมากลงไปก็ต้องไปซื้อไปหาเอามาแข่งกันแข่งกันซื้อเสื้อผ้าแข่งกันซื้อเพชรเม็ดจินดาแข่งกันทำบ้านนั้นมันใหญ่ๆโตๆผลไม่สุดก็ไม่เป็นของตัวคนอื่นก็มาเอาไปใช่ เพราะเราไปแข่งอย่างนั้นแต่เราไม่มีอารมณ์แข่งอย่างนั้นเราก็สบายใจความสบายที่แท้ เกิดจากใจที่สงบไม่ใช่เกิดจากจิตใจที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเกิดจากใจที่สงบไม่ได้เกิดจากจิตใจที่วุ่นวายแต่ว่าจิตใจที่วุ่นวายนั่นแหละคือทำให้เราเป็นทุกข์ให้สังเกตเวลาไหนใจวุ่นเราเป็นทุกข์ใจร้อนเราก็เป็นทุกข์ใจอยากอะไรขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่ในตัวความร้อนก็เป็นทุกข์ความอยากก็เป็นทุกข์ความวุ่นวายก็สับกระส่ายนั่งไม่ได้ลุกขึ้นไปดูนั่นดูนี่เดี๋ยวไปนั่นไปนี่ถ้ามีรถก็ขับไปไม่มีจุดหมายขับไปเรื่อยขับไปโน่นใครถามไปไหนไปนั่นเรื่อยเรื่อยกุ้มใจขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปน้ำมันก็เปลืองอะไรก็เปลืองนั่นยางมันก็สึกหรอแล้วขับเลื้อยเลื้อยใจลอยๆก็เดี๋ยวไปจะเออกระสิบล่อขับอย่างไรเราทีนี้เรียบร้อยพระได้จัดการกันต่อไปไม่อย่างนี้นั่นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้แต่ว่าเรามักแสวงหาจากสิ่งภายนอกไม่แสวงหาจากสิ่งภายในอันเป็นเนื้อแท้แห่งความสุขอย่างแท้จริงที่เราสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องลงทุนความสุขจากวัตถุนี่มันต้องลงทุนแพงใช่ด้วยต้องไปซื้อไปหาแพงเท่าใดก็เอาเพราะว่ามันเกิดอารมณ์แข่งคนนั่นเขามีเราไม่มีดูมันน้อยหน้าหน้ามันน้อยไปเรียกว่าน้อยหน้าความจริงหน้าเขาไม่น้อยหน้ามันก็เท่าเดิมแต่ว่าใจมันคิดน้อยหน้าน้อยใจว่าเราสู้เขาไม่ได้มันต่ำกว่าเขาไม่เหมือนเขานี่เขาเรียกว่ามานะปราชญ์ธรรมะเขาเรียกว่ามานะเกิดมานะเกิดแข่งดีเกิดการถือเขาถือเราขึ้นในเรื่องอะไรต่างๆในก็แข่งกันจนมันพังไปทั้งสองข้างให้เราสังเกตดูมันแข่งกันจนพังไปจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะการแข่งขันที่ไม่เข้าเรื่องแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วเราหาการพักผ่อนทางด้านจิตใจดังวิธีการที่กล่าวมาเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรก็ได้เราอยู่ได้สบายอยู่ได้เท่าที่ความจำเป็นของร่างกายต้องการกินเท่าที่จำเป็นดื่มเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแก่ร่างกายนุ่งห่มก็เท่าที่จำเป็นแก่ร่างกายทำอะไรเอาแต่ความจำเป็นถ้าเกินไปที่เราเรียกว่าส่วนเกินเราไม่มีส่วนเกินเกินมากๆ มันก็เปลืองมากเพราะจะใช้ส่วนเกินมากไปไอ้เราไม่มีส่วนเกินเราก็ไม่ต้องชุ่มเรืองในเรื่องที่ไม่จำเป็นฐานะการเงินดีขึ้นหรือไม่แล้วจิตใจสงบขึ้นหรือไม่อยากโยมลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นดูคนแก่เนี่ยคนแก่นี่กินน้อยนุ่งห่มก็พอประมาณจะเที่ยวจะเตร่ก็เฮ้ยฉันเบื่อแล้วไม่อยากไปเที่ยวท่านก็ไม่ใช่เท่าไรใช้เงินไม่มากเท่าไรแต่คนอยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันวัยกลางคนยังสนุกด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยังอยากจะไปดูนั่นอยากจะไปดูนี่อยากจะไปชมนั่นชมนี่ต่างก็ออกมากเนี่ยก็บ่นว่าสตังค์ไม่พอใช้แต่คนแก่นั้นไม่ค่อยมีอะไรลูกหลานให้เดือนละเล็กเดือนละน้อยก็พอกินพอใช้เต็นก็บอกว่าข้ามันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเงินทองเนี่ยท่านก็เอาไปทำบุญอะไรไปตามเรื่องของท่านลูกหลานที่ให้ก็ชักจะไม่พอใจอีกเหมือนกันบอกว่าแม่คุณแม่นี่ให้อะไรอะไรก็เอาไปทำบุญหมดไม่กินไม่ใช่ก็ท่านพอใจอย่างนั้นเราจะไปบังคับท่านอย่างไรท่านพอใจของท่านท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีตามความเชื่อความเลื่อมใสท่านก็พอใจเป็นความสบายของท่านให้ท่านแล้วอย่าไปบังคับท่านเลยว่าอันนี้ต้องไปซื้อนั่นกินนะอันนี้ต้องไปทำอย่างนั้นนะอย่างนั้นก็เรียกว่าบีบคั้นคนแก่มากเกินไปมันก็ไม่เป็นดีเหมือนกันเป็นโทษเหมือนกันทำให้ท่านรำคาญใจ
1: เราให้แน่หมดเรื่องเป็นเรื่องของท่านท่านจะเอาไปทำบุญที่ไหนไปทำอะไรก็เรื่องของท่านอย่าไปบ่นมีหน้าที่อย่างเดียวให้ท่านสมมติเราเป็นเด็กๆแล้วมีหน้าที่คือขออย่างเดียวขอได้แล้วยังไม่พอใจให้5จะเอา10ให้10จะเอา20เลยไม่พอใจถ้าไม่ให้ก็กระทืบเดินลงส้นฟังๆไปเลยทีเดียวนี่แสดงอาการคุมคูเราเรียกว่าขู่เข็นไปจี้ไปจี้คุณแม่กับคุณพ่อไม่กล้าจี้เดี๋ยวคุณแม่แล้วก็ไปจี้บ่อยๆไปบังคับขู่เข็นท่านอันนี้เมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็มีหน้าที่ให้ท่านให้เพื่อลบใช้หนี้ที่เราไปขู่เข็นท่านมานานแล้วทำให้ท่านเดือดร้อนมานานแล้วเราก็ให้ท่านไปให้แล้วท่านจะเอาไปทำอะไรมันเรื่องของท่านอย่าไปบังคับท่านเลยอย่าไปบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เลยไม่ใช่เรื่องวิจัยคนแก่จริงไม่กินมากไม่ใช่มากมีเงินน้อยๆก็พอกินพอใช้ข้าราชการบำนาญนี่ถ้าไม่เกี่ยวก็ต้องให้ลูกให้เต้าเงินเดือนที่ได้เรียกว่าเลือกกินฟุ่มเฟือยทีเดียวใช้กันสบายแต่ท่านก็ไม่ใช้คือไม่รู้จะใช้อะไรความต้องการมันลดลงไปโดยธรรมชาติท้องมันก็ไม่ต้องการมากแล้วไอ้เรื่องอื่นมันก็ไม่ต้องการมันลดไปเองลดไปโดยธรรมชาติเราจะพบการกินเนี่ยคนแก่ไม่กินไม่มากคือกินไม่อร่อยเนี่ยกินได้นะเรียกว่ากินไปพูดภาษาชาวบ้านว่าทั้งกระจายกินไปอย่างนั้นเองถึงเวลาก็กินมันหน่อยกินไม่ตามเรื่องเราไปพบคนแก่อายุ104ปีเวลานี้104นะถามว่าอาหารการกินเป็นยังไงผมไม่ได้นึกเรื่องกินเรื่องอยู่เขามาให้ก็กินให้อะไรก็กินนะไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเขาให้เวลานั้นก็กินไปมันก็ไม่หิวไม่กระหายอะไรมันนั่งเฉยๆมีแต่รู้อยู่ตัวเดียวเท่านั้นแหละแกมีสติกำหนดรู้จิตอยู่ตลอดเวลามีแต่รู้แต่เขายกมาให้ก็กินเขาหน่อยให้เขาสบายใจกินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้กินมากอะไรถ้าก็อยู่เป็นสุขแล้วไม่อยากไปไหนไม่อยากจะไปไหนพาไหนแต่ลูกก็เห็นว่าควรจะพาคุณพ่อไปเที่ยวมั่งก็พาไปนั่งรถไปไปวัดนั่นบ้างวัดนี้บ้างไปนั่งพักก็พากลับบ้านแกบอกไปก็ได้ไหมไปก็ได้ก็มันไม่จำเป็นอะไรอะไรอะไรแกก็ไม่จำเป็นทั้งนั้นเพราะว่าจิตมันพอถ้าจิตพอแล้วมันก็ไม่วุ่นนะคนเราแต่ถ้าจิตไม่พอนะแหมมีแต่ความต้องการไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ได้ดังใจก็แหมกระพัดกระเพียดโกรธคนนั่นโกรธคนนี่บ่นน้อยตกน้อยใจนั้นผ่านจะเป็นลมมันจะได้ซ้ำไปมันเป็นนี่เพราะเราไม่ควบคุมจิตใจจึงได้มีสภาพเช่นนั้นเพราะงั้นหัดควบคุมจิตใจไว้ตามโอกาสที่เราจะกระทำได้เวลาไหนว่างงานเรานั่งดูด้านใดทำงานไหนนะหยุดขึ้นมานั่งหลับตากำหนดลมหายใจดูด้านใดสมควรแก่เวลาก็ทำงานต่อไปเรียกว่าพักงานทางกายกลางร่างกายมาทำงานทางจิตใจเฝ้าดูจิตใจของเราเองว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรมันเป็นอย่างไรหรือจะเอาจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเพ่งเพื่อให้มีสมาธิอยู่ในที่เรื่องนั้นเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือกำหนดลมนี่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคอยกำหนดรู้ทำไปเรื่อยๆทำไปแล้วค่อยรู้ค่อยชำนาญขึ้นอันนี้ตอนนั่งปุ๊บกำหนดมันก็เป็นสมาธิได้เวลาไหนรู้สึกว่าใจมันวุ่นวายมันร้อนมันมีปัญหาปล่อยปัญหาทิ้งไว้แล้วไปนั่งสงบใจเสียก่อนเมื่อใจสงบแล้วค่อยมาคิดปัญหาค่อยมาตีปัญหาต่อไปใจที่สงบน่ะคิดอะไรได้ดีกว่าใจที่วุ่นวายใจที่เราร้อนเพราะฉะนั้นทำใจให้หยุดเสียก่อนให้สงบเสียก่อนแล้วก็ยกปัญหาขึ้นพิจารณาเพราะฉะนั้นในแง่การปฏิบัติเนี่ยท่านจึงวางไว้สองชั้นเรียกว่าสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาภาวนานี่เป็นคำกลางส
0: ถ้าเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทางจิตเนี่ยก็พูดให้ถูกต้องก็เรียกว่าไปเจริญภาวนาไปอบรมภาวนาไปเรียนภาวนาพูดให้ถูกอย่างนั้นเวลานี้เรามักจะพูดเอาจุดยอดถามว่าท่านจะเจริญวิปัสสนามั่งหรือเปล่าเรียกว่าถามเกินไปขึ้นบันไดกระโดดถึงชานเรือนเลยไม่ขึ้นตามลำดับขั้นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจให้รู้ไว้เสียใหม่ว่าคำพูดว่าภาวนาเป็นชื่อของการฝึกฝนอบรมจิตใจวิธีการอบรมจิตใจนั้นมีสองแบบเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนานั้นมุ่งทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานใช้การต่อไปนี่เรียกว่าขั้นต้นเป็นการฝึกฝนขั้นต้นสมถะภาวนาแล้วต่อไปเมื่อจิตใจเรามีความสงบตั้งมั่นอ่อนโยนแล้วเราก็ไปเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปการเจริญวิปัสสนานั่นก็คือการใช้จิตที่สงบที่ตั้งมั่นที่อ่อนโยนนั่นแหละเอาไปคิดค้นตีปัญหาในเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้ทะลุปลุกปลงพูดตาม

พื่อให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานอันเป็นขั้นแรกเราต้องทำขั้นนี้ก่อนแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นให้การงานดีขึ้นให้ความเป็นอยู่ในส่วนตัวครอบครัวและส่วนงานในหน้าที่ดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะอะไรดีขึ้นเพราะว่าเราควบคุมตัวเองได้ควบคุมด้วยสติด้วยปัญญาควบคุมจิตให้มันสงบได้ควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่เราต้องการคิดได้แล้วก็ควบคุมให้มันอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อไม่ดันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเช่นว่าเราไปหาหัวมาคู่หนึ่งเอามาไถนาไม่ใช่ว่าเอามาถึงแอกสวมปุ๊บแล้วก็จะไถยี้ไปได้เมื่อไรหัวน่ะมันต้องฝึกกันหลายเช้าเช้าต้องเอาไปเตรียมแอกและต้องมีคนจูงเชือกไปข้างหน้ามีคนถือคันหางยามมาข้างหลังและมีคนเดินข้างๆอีกคอยคุมคอยดึงกันไว้ให้มันเดินไปตามร่องรอยแล้วพูดภาษาที่พูดกับหัวให้มันรู้เรื่องว่าให้ไปให้เลี้ยวให้ยุบต้องพูดให้มันรู้เรื่องพูดกันหลายวันไม่ใช่พอถึงก็สวมแอกก็ปมไม้เลี้ยวตีก้นแล้วก็พังไปเลยมันทำให้คันไถพังไปเลยแต่แบบนั้นแหละมันยังไม่เชื่อมันใช้ไม่ได้ต้องค่อยๆฝึกหัดไปจนกว่ามันจะเชื่อให้คนหัดหัวนี่ก็ต้องใจเย็นถ้าโมโหโตโสกับหัวก็คันไถพังเหมือนกันถือว่าโกรธขึ้นมาก็หัวกู้มันก็กระโดดนะกระโดดก็แอกหักไปคันไถหักไปต้องไปซื้อใหม่ทีนี้มันชอบโมโหโตโสมันใช้ไม่ได้ต้องค่อยๆต้องคิดว่าหัวนี่มันไม่ได้เรียนภาษาคนต้องค่อยพูดค่อยจาท่านค่อยทำความเข้าใจกันเย็นๆในหนังสือแบบเรียนเล่มหนึ่งเขาก็เขียนสอนไว้ดีบอกว่าตาขยายอยู่กันด้วยกันยังไม่เกตอะไรยังไถนาได้ก็ไปซื้อหัวมาสำหรับไถนาอันนี้ตานี่คนใจร้อนไปหัดหัวหัวมันก็กระแทกเขามากกระโดดเครื่องใช้เครื่องมือมันหักมันผุพังไปบ่นขยายว่าไม่ไหวหัวตัวนี้ฉันจะขายเขาไปชำแหละกินเมื่อซะแล้วไถนาไม่ได้ยายบอกว่าตามันต้องค่อยๆหัวมันไม่รู้ภาษาของตาต้องค่อยๆพูดค่อยจาค่อยฝึกฝนไปแล้วมันก็คงจะใช้ได้แหละตาก็ดีเหมือนกันแหละไม่ดื้อไม่มีทิฏฐิมานะไม่เถียงว่าเฮ้ยแกจะมาสอนข้าแกไถนาเป็นกับเขาเมื่อไรมีแต่รู้จักดำนาก็เกี่ยวข้าวฉันไถทุกปีตาก็ดีเรียบร้อยเป็นคนฟังยายจะฟังครอบครัวก็เคร่งใจกับตามใจแต่แกควังแล้วก็ใช้ได้แล้วเมื่อฟังยายก็เลยว่าไปค่อยปลอบค่อยพูดค่อยจาไม่ใช้ความรุนแรงกับหัวหัวมันก็รู้สึกตัวเหมือนกันถ้าใครพูดดีฉันก็ทำให้ถ้าพูดไม่ดีฉันก็จะเล่นงานเลยผลสุดก็หัวเรียบร้อยหัดไปหัวก็เรียบร้อยหัดลิงก็ลิงหัดยากกว่าหัวมันสนแต่เขาหัดลิงให้เล่นละครได้หัดช้างให้มาเตะฟุตบอลในเมืองได้ใช้ได้ทุกอย่างช้างหัดหลาดซูมฝั่งทำอะไรได้108ช้างละครสัตว์ทำได้ทุกอย่างเขาหัดเขาฝึกแต่ว่าคนฝึกช้างคนฝึกลิงคนฝึกมากไม่เคยฝึกตัวเองเล่นละครลิงเสร็จแล้วเย็นก็ไปกินเหล้าเมาแอถ้าลิงพูดได้มันคงด่าแล้วไม่ได้หัดฆ่าได้แต่หัดตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันใช่ไม่ได้คนไม่รู้จักหัดตัวเองมันก็ลำบากท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนจะหัดผู้อื่นต้องหัดตัวเองเสียก่อนจึงจะไม่ยุ่งเหยิงเราต้องหัดตัวเราพยายามฝึกหัดอบรมการฝึกหัดตัวเรานั้นเราต้องรู้ความบกพร่องของเรารู้ว่าเรามันบกพร่องอะไรมั่งเราเป็นคนมีสภาพจิตใจอย่างไรใจร้อนใจเร็วมักโกรธขุนนั้นพันแน่นหรือว่าเป็นคนขี้เหร่เร่อทำอะไรก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยต้องตรวจสอบต้องพิจารณา

0: จารณาสัมภาษณ์ตัวเองไต่ถามตัวเองให้รู้ว่าบกพร่องอะไรไม่ดีไม่งามที่ตรงไหนบ้างเพื่อจะแก้แก้ไอ้จุดที่มันไม่ดีเนี่ยเหมือนเราจะซักผ้าต้องเปิดขึ้นดูเปื้อนตรงไหนมันเปื้อนอะไรเปื้อนน้ำมันเปื้อนน้ำหมึกเปื้อนยางไม้หรือเปื้อนขี้ฝุ่นจะใช้วัตถุซักพอกอะไรจะเอาผงชนิดใดซักให้มันเหมาะกันให้มันถูกกันหรือว่าผ้าชนิดไหนควรใช้น้ำยาซักแห้งหรือใช้ซักมันต้องใช้ถูกเราก็ต้องตรวจก่อนแล้วก็ทำร่างกายจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันเราจะต้องรู้จุดบกพร่องของตัวเราเองว่าเรามีความบกพร่องในเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็คิดว่าต้องแก้ถ้าขืนอยู่อย่างคนบกพร่องนี่มันไม่ดีเพื่อนฝูงจะเกลียดชังจะเป็นคนมีปมด้อยในสังคมใครๆก็จะดูหมิ่นหาว่าเป็นคนไร้วัฒนธรรมไร้วัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงว่าธรรมะที่จะช่วยให้คนเจริญมันไม่มีอยู่ในใจของเราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีวัฒนธรรมประจําจิตใจเราก็ต้องไม่เป็นอย่างนั้นพูดกับตัวเองว่าไม่ได้ถ้าคืนเป็นอยู่อย่างนี้ขายหน้าวันละ5เนี่ย10เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆต้องเลิกควบคุมที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ไปฝึกเพื่อให้จิตมีกําลังที่จะต่อสู้กับธรรมชาติก่ายต่ำที่มันเคยมารบกวนเราทำให้เราพ่ายแพ้แพ้มานานแล้วต่อไปนี่ฉันจะไม่ยอมฉันจะต้องเป็นนายเหลือแกมันแกบังคับฉันมานานแล้วหลายปีแล้วต่อไปนี่ฉันจะไม่ยอมให้แกบังคับต่อไปเราพูดกับตัวเองพูดดังๆให้ตัวเองได้ยินก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกแล้วเราก็พยายามฝึกฝนจิตใจทำให้สม่ำเสมอเป็นเวลาไหนทำก็ว่างก็ทำเช่นวันอาทิตย์เราไม่ไปทำงานเราอย่าไปเที่ยวอย่าไปดูหนังอย่าไปอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ได้เรื่องเพราะการไปเที่ยวในสถานที่เช่นนั้นเหมือนกับไปเพิ่มความเศร้าหมองให้แก่จิตใจคนเราควรจะอยู่เพื่อชำระชะล้างอยู่เพื่อการกูดกลองให้สะอาดขึ้นให้สงบขึ้นให้สว่างขึ้นอย่าไปเพิ่มสิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราคนโดยมากชอบเพิ่มก็คือการไปเที่ยวไปกอบโกยสิ่งไม่ดีใส่ใจเพิ่มข้าวเพิ่มข้าวจนเต็มไปหมดเอาออกไม่ไหวมันหนาเหมือนกับอะไรดีปราบไม่ไหวเสียผู้เสียคนก็ไปตามกันเป็นอย่างนี้เราจึงต้องบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะเลือกเที่ยวเลือกสนุกในทางเพิ่มพูนกิเลสแต่ฉันจะสนุกในทางปลูกเราในทางหาความสงบทางจิตใจคือสนุกกับธรรมะนะถ้าเราสนุกกับธรรมะเราจะเริญขึ้นแต่ถ้าสนุกกับวัตถุเครื่องยั่วยวนชวนใจเราจะสิ้นเปลืองทรัพย์มากขึ้นสิ้นเปลืองชีวิตมากขึ้นคุณค่าของชีวิตก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนี่มันไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อเท่าที่มันมีอยู่นี่ก็เหลือเฟือแล้วฉันจะต้องไม่เพิ่มขึ้นไปอีกฉันจะเอาออกให้หมดตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะควบคุมจิตใจชั้นแรกก็หัดให้มันสงบเสียไม่วุ่นวายให้มันตั้งมั่นไม่เที่ยวสายไปสายมาให้มันอ่อนโยนเรียกว่าสอนได้บังคับได้ว่าให้ทำอะไรก็ทำได้อ่อนโยนก็หมายความว่าอยู่ในอำนาจสติปัญญาอยู่ในอำนาจความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำอย่างนี้ทำไปแล้วมันก็ดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นเช่นชีวิตในครอบครัวถ้าพ่อบ้านประพฤติธรรมแม่บ้านก็สบายขึ้นแม่บ้านประพฤติธรรมพ่อบ้านก็สบายขึ้น เฮ้ยเรามาตกลงกันใช่ว่าไอ้ที่เราอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาแบบระหกระเหินแบบขึ้นขึ้นลงลงดีมากชั่วมากสลับสับเปลี่ยนกันไปเรามาลองนั่งสงบจิตสงบใจกันแล้วก็พิจารณาว่าความบกพร่องในตัวเราทั้งสองมีอะไรบ้างให้ต่างคนต่างหากันก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็หาอีกคนหนึ่งเรียกว่าช่วยเพ่งช่วยมองเพราะปกติคนเรานั่นไม่ค่อยเห็นความผิดของตัวไม่เห็นความชั่วของตัวถึงมีก็มองไม่ค่อยเห็นแกล้งทำเมินเฉยไม่สนใจเป็นอย่างนั้นแต่นี่ก็ให้ปัญญามองสามีสามีมองภรรยาแล้วก็โทษโพงออกมาว่าพี่บกพร่องอย่างนั้นนะน้องมันบกพร่องอย่างนี้แล้วก็ยอมรับกันได้ยอมรับว่าเออฉันมันบกพร่องต่างคนต่างบกพร่องเมื่อรู้ว่าต่างคนต่างบกพร่องแล้วจะอยู่อย่างกับเพ่งกับเพ่งอย่างนี้อยู่มาหน้าไม่เต็มหม้อนี้มาหน้าไม่เต็มหม้อเวลาเตือนแล้วทุกทักทักทักตลอดเวลามันดังหน้าไม่เต็มหม้อมันดังบ่อยคนไม่ค่อยเต็มอยู่ด้วยกันก็มันดังบ่อยเสียงกันบ่อยๆทะเลาะกันบ่อยๆเพื่อนบ้านได้ยินบ่อยๆเอาอีกแล้วคู่นั่นเอาอีกแล้ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบ704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุ ความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของ

0: เต้า
1: ไฮโซไทมานไฮมัง
2: เฮาใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำ

0: เครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน